0: ได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถ

0: บัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
3: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
2: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
3: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
2: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
3: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
2: เฮ้ย
3: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเราเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยในวันนี้ครับมีผมครับจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับที่อยู่ทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกว่า
1: สุดท้ายของเดือน
0: ใช่ครับจะชุ่มฉ่ำไปสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีรายงานของสภาพอากาศนะครับปริมาณของน้ำฝนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะครับเราเองก็อยากจะได้ยินเสียงท่านผู้ฟังนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางระนองเองทางพังงานะครับรู้สึกวันนี้ทางพังงาจะมีน้องฝนมาเยี่ยมค่อนข้างจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมีน้ำท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์นะครับเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะครับส่วนน้องติ๊กเองก็มีรายงานพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับวันนี้ที่จะเรียนท่านผู้ฟังครับ
1: ก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะที่เรามาเจอท่านผู้ฟังแค่วันละ1ชั่วโมงวันเดียวด้วยนะคะของ1สัปดาห์ทุกวันอังคารฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ข้อมูลจากเรานะคะข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มตั้งแต่พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เตรียมพร้อมนะคะวางแผนการเดินทางหรือการดำเนินชีวิตได้นะคะแต่ถ้าต้องการแบบเรียลไทม์ต้องการวันต่อวันก็ต้องเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้ใช่ไหมครับพี่เจ
0: ใช่ครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนั่นก็คือเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีซาสเตอร์อะเลิร์ตนะครับท่านฝั่งที่อยู่ทางบ้านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ฟรีนะครับทุกทีครับแล้วก็สามารถรองรับได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS นะครับถ้าท่านฝั่งที่รับชมผ่านFacebook นะครับตอนนี้เราก็จะโชว์ภาพของแอปพลิเคชันอยู่นะครับที่ว่า Thai Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็คือ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็คือ DISASTER แล้วก็ Alert ALERT นะครับจะเป็นภาพลำโพงสีส้มๆนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เมื่อดาวน์โหลดเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับน้องติ๊กครับ
1: มีข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้เลือกนะคะ3จังหวัด3จังหวัดนี้ท่านวางสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะคะอยากรู้จังหวัดไหนก็เปลี่ยนได้นะคะในข้อมูลนั้นเรามีตั้งแต่เรื่องของพยากรณ์อากาศรายวันนะคะรวมถึงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของจังหวัดที่ท่านเลือกนะคะรวมถึงปริมาณฝุ่นนะคะสถิติต่างๆแล้วก็ยังมีประกาศแจ้งเตือนภัยของจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะสมมติท่านผู้ฟังเลือกจังหวัดภูเก็ตก็สามารถเข้าไปดูได้วันนี้พยากรณ์อากาศของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเท่าไหร่นะคะในแต่ละอ่างแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนภัยอะไรบ้างนะคะอย่างตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังรู้ข่าวกันอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอุทกภัยนะคะว่าตอนนี้อาจจะมีปริมาณฝนเยอะนะคะบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำท่วมขังส่วนใหญ่จะท่วมบริเวณถนนนะคะก็เป็นน้ำรอระบายนะคะแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนต่อการสัญจรด้วยนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังเองก็ติดตามข้อมูลได้นะคะแล้วก็ฟังรายการของเราหรือติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือท่านผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับปภ.ก็คือป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทุกจังหวัดได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรนะคะเขาก็จะมีการลงข่าวประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วในการที่ท่านผู้ฟังจะต้องเดินทางหรือไปไหนนะคะแต่ถ้าพบเจอสาธารณภัยนะคะที่ท่านประสบเองเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยคือในช่วงนี้นะคะหรือว่าสาธารณภัยอะไรที่ท่านผู้ฟังได้ประสบนะคะสามารถโทรหาเราได้นะคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์
0: 1784
1: 4ตัวนะคะเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนโทรฟรี24ชั่วโมงนะคะ
0: กรม
1: ป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: และบรรเทาสาธาร
0: ณภัย1784นะครับติ๊กครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้น้องติ๊กได้พูดถึงแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Thai Disaster Alert ไปนะครับก็แอปพลิเคชันตัวนี้มีความพิเศษก็คือตรงที่ว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้เลือกจังหวัดเข้าไปแล้วนะครับ3จังหวัดเนี่ยภายหลังเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับว่าเช่นเราเลือกภูเก็ตพังงากระบี่นะครับเราอาจจะเลือกเป็นกรุงเทพเลือกเป็นขอนแก่นเลือกเป็นโคราชแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความพิเศษของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือจะมีข้อมูลของทุกจังหวัดนั่นเองนะครับเพราะว่าบางครั้งท่านฟังเองอาจจะมีบุตรหลานนะครับน้องติ๊กครับอาจจะไปเรียนหนังสือบ้างหรือมีญาติมิตรอยู่ที่จังหวัดต่างๆด้วยความเป็นห่วงนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เรามีญาติเรามีบุตรหลานต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เป็นอย่างไรก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลรวมทั้งการแจ้งเตือนอย่างที่ได้เรียนทุกฝั่งเป็นมาสักครู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้นะครับช่วงแรกนี้เราฝากไว้2เรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Thai Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะอีกเรื่องนึงก็คือหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ1784แต่ถ้าท่านฟังที่ต้องการขอเพลงนะครับโทร1784ได้ไหมไม่ได้นะครับ1784เนี่ยเอาไว้ขอเพลงไม่ได้นะครับเอาไว้รายงานเรื่องขอความช่วยเหลือนะครับถ้าขอเพลงในขณะที่รายการของเราออกอากาศอยู่นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับรักใครชอบใครนะครับขอเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับหรือขอเพลงให้กับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่กำลังปฏิบัติอยู่หน้างานในขณะนี้ก็ได้นะครับครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็ได้เวลาพักเพลงนะครับเพื่อไปฟังเพลงเพราะๆจากไทยรายการสัก2เพลงครับ

0: ับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็น้องติ๊กก็จะมีรายงานของพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือระหว่างวันที่25ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์25ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันในช่วงวันที่25 26 27นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่28 29 30 31ปลายสัปดาห์นี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง36องศาเซลเซียสนะคะชาวเรือบริเวณอันดามันนะคะและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28 29 30 31นี้นะคะเยอะอยู่นะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยมีสูงสุดถึง 80% เลยค่ะ
0: ฝนจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับช่วงปลายเดือนนี้นะคะนี้นะครับแล้วก็เรียนฝากไปยังผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านทะเลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับพายุฝนนะครับจากหน่วยงานของทางราชการนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคลื่นนี่สูงมากนะครับสูงมากกว่า2เมตรทีเดียวแล้วครับแล้วก็ปริมาณฝนมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับอย่างที่น้องติ๊กได้เรียนท่านผู้ฟังไว้นะครับ
1: นี่เป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าเมื่อต้นรายการเราก็บอกแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะได้พยากรณ์อากาศรายวันเลยนะคะก็แอปพลิเคชันของเรานะคะต่อไปเราก็มาต่อเนื่องกันเลยนะคะเมื่อมีฝนก็ต้องมีน้ำนะคะพี่เจฉะนั้นเนี่ยเราก็มาฟังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะก็เป็นเรื่องเป็นปกติที่ทุกสัปดาห์เราจะมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะโดยสถิตินี้แล้วเอามาจากกรมชลประทานของเช้าวันนี้เลยนะคะจริงๆทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเราก็เก็บสถิติทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังแค่วันนี้วันเดียวนะคะอย่างน้อยก็ท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดที่ท่านฟังอาศัยอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีประมาณเพียงพอไหมหรือน้ำจะล้นเขื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะล้นอ่างหรือไม่แล้วจะเกิดภาวะอุทกภัยหรือเปล่าด้วยนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 90.37% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 80.75% ค่ะอ่างเก็บน้ำของแห้งนะคะ 20.81% อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 63.61%อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 48.33% ค่ะ
0: ครับทั้ง5อ่างของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่รู้สึกจะมีของคลองแห้งนะครับซึ่งปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยไปสักนิดนึงนะครับประมาณ 20% ของน้ำในปริมาณอ่าง
1: คลองแห้งเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่นะคะมีความจุตั้งแต่ 12,500 ลูกบาศก์เมตรเลยนะคะล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะก็คือเขาเป็นคลองใหญ่ฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยถ้าจะเต็มอ่างกินโอ้โหนี
0: ่ต้องปริมาณเยอะทีเดียวนะครับ
1: ปริมาณความจุถึง 12,500 เลยนะคะ
0: ถ้าฟังที่อยู่พักอาศัยอยู่บริเวณของคลองแห้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นะฟังรายการของเราอยู่นะครับเราเองก็อยากจะรู้ผมเองไม่เคยไปที่คลองแห้งว่าสถานการณ์ที่คลองแห
1: ้ง
0: เป
1: ็
0: นอย
1: ่
0: างไรบ
1: ้
0: าง
1: นะครับ
0: การใช้ชีวิตเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำจากคลองแห้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับโทรเข้ามาที่0813887617ในช่วงที่เรากำลังออกอากาศอยู่ก็ได้หรือช่วงที่รายการจบไปแล้วก็ได้นะครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 34.85% ค่ะ
0: ครับ
1: อ่างเก็บน้ำของสายขาวนะคะ 72.47% ค่ะ
0: ครับ
1: อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 57.34%
0: ครับทั้ง3อ่างของตรังก็ยังถือว่าปริมาณน้ำยังได้อยู่นะครับสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรนะครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดระนองค่ะกองอ่างซ่อมแป้นนะคะ 59.31%
0: ระนองมีอ่างเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำค่ะ 39.79% อ่างเก็บน้ำบางว่านนะคะ 28.43% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 13.27% ค่ะ
0: ครับบางว่านของภูเก็ตก็ค่อนข้างน้อยไปสักนิดนึงฝนอาจจะตกด้านหน้าอ่างนะไม่ใช่ตกท้ายอ่างนะครับก็ไม่สามารถเก็บปริมาณน้ำไม่ได้นะครับ
1: ค่ะก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราทุกสัปดาห์จะเห็นว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะสัปดาห์ก็จะขยับมาทีละนิดละนิดนะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเรื่องของปริมาณน้ำซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าเรื่องของการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรต่างๆนะครับดังน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญครับเราก็เลยนำเรียนผู้ฟังนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังอาจจะเรียนถามว่าเอ๊ะแล้วไม่ได้พูดถึงจังหวัดพังงานะครับในจังหวัดพังงานั้นเราไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับแต่อาจจะมีตามเป็นขุมเมืองหรือตามหนองน้ำต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีปริมาณน้ำในลักษณะแบบนั้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปพักเบรกนะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกสัก2เพลงครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่3ของรายการนะครับติ๊กครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็การพยากรณ์อากาศนะครับก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนี่ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับเดี๋ยวสักครู่อาจจะเราก็จะมีรายงานสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพังงาด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนถึงตรงนั้นนะครับน้องติ๊กก็ยังมีรายงานอีกรายงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: อุ
0: บัติเหตุทางท้องถนนนะครับซึ่งจะได้เรียนฝากท่านผู้ฟังไว้ในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังเดินทางไปไหนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยมันมีฝนตกนะคะแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังบนท้องถนนด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวานนะคะคือวันจันทร์ที่25เมื่อวานเนี้ยก็แค่วันเดียวเนี่ยตอนนี้มีสถิติผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไหร่ของแต่ละจังหวัด5จังหวัดอันดามันนะคะโดยเราเอาสถิติผู้บาดเจ็บจากจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะมานำเรียนให้ฟังเป็นรวมมาเลยนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานวันที่25มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะ13รายนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายนะคะ
0: ครับ
1: จังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ26รายเสียชีวิต2รายนะคะจังหวัดพังงามีผู้บาดเจ็บ11รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตมีผู้บาดเจ็บ59รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดระนองไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานบาดเจ็บรวมทั้งสิ้นของ5จังหวัดทางอันดามันอยู่ที่109รายน
0: ี
1: ่คือเมื่อวานวันเดียวนะคะมีผู้เสียชีวิต4รายนะคะเมื่อวาน
0: ถือว่าตัวเลขยังสูงอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่ารวม5จังหวัดแล้วมาให้ทั้งที่รายงานว่า109รายและที่สำคัญผู้เสียชีวิตถึง4รายนะครับ
1: 4รายขณะวันจันทร์นะคะ
0: วันจันทร์นะครับอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยหรือเปล่า
1: ฝนตกด้วยแล้วก็ว่าเอ๊ะฝนตกนี้น่าจะขับช้ามั้ยคะพี่เจ
0: อาจจะถนนลื่นเพราะว่าบางท่านอาจจะขับขี่รถด้วยความเร็วเหมือนในเวลาปกติอย่างนี้ไม่ได้นะครับกรณีฝนตกหนักอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเคารพกฎจราจรยังเน้นย้ำอยู่นะครับเรื่องการเคารพกฎจราจรครับแล้วก็ความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนนะครับกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับที่จะช่วยในการลดจำนวนของอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็อัตราการเสียชีวิตนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: เปิดไฟเลี้ยวไหมเวลาเลี้ยว
1: ซื้อมาค่ะ
0: ก็ยังเน้นย้ำนะครับก็ยังเห็นท่านฟังหลายท่านนะครับ
1: ช่วงฝนตกอาจจะต้องเปิดไฟหลีหน้าหน่อยนะคะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อากาศอาจจะมันจะมัวมืดๆหน่อยก็เปิดไฟหลีนิดนึงก
0: ็
1: เผื่อรถคันข้างหน้าหรือตามหลังก็อาจจะไม่เห็นอะไรนะคะแ
0: บบ
1: ให้มีไฟสักนิดนึงอะไรนะคะ
0: แล้วก็ยังคงเป็นห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนแฟนรายการของเรานะครับที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับสำรวจไฟท้ายของท่านสักนิดนึงนะครับว่ายังติดอยู่ดีไหมเวลาเบรกแล้วเนี่ยนะครับมีไฟติดอยู่ไหมนะครับหรือเวลาเปิดไฟหน้าด้วยแล้วใช่เพราะบางท่านเนี่ยอันนี้มอเตอร์ไซค์ของบางท่านเนี่ยนะไฟท้ายไม่มีครับบางทีมองไม่เห็นนะครับบางทีท่านนำรถมาขับขี่ในช่วงกลางคืนเนี่ยหรือช่วงพลุเพลนเนี่ยรถที่วิ่งไปวิ่งมาก็จะมองไม่เห็นนะครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าม
1: ีนะคะแต่ว่าเอาของไปปิด
0: อย่างนั้นก็ไม่ได้อันตรายนะครับ
1: วางของเต็มตะกร้าหน้ารถนะคะนี่รถจักรยานยนต์นะคะที่เราพูดก
0: ็
1: บางคนก็มีกระเป๋าบ้างของบ้างไปบังไฟข้างหน้านะคะมันก็จะมองไม่เห็น
0: ใช่ครับเพราะว่าสถิติของการเสียชีวิตแล้วก็สถิติของอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่นี่จะมีสาเหตุหลักมาจากผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตของเรานะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับครับก็เรียนฝากไปนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยอากาศก็จะครึ้มๆ มืดๆหน่อยเห็นนะครับ
1: ถ้าเราคุยกันเรื่องอุบัติเหตุแล้วเราก็มีหลักน่ารู้นะคะ
0: ครับ
1: อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้นะคะก็คือการขับรถในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันนะคะการขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตกอย่างไรนะคะเริ่มจากก่อนเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะการใช้ความเร็วค่ะให้เหมาะสมกับสภาพถนนนะคะแล้วก็ระยะในการมองเส้นทางจะช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำเพื่อป้องกันรถเหินน้ำ เห็นเอ่งน้ำแล้วไม่ต้องรีบนะคะ
0: ครับบางทีน้ำกระเซ็นเนาะไปอย่างรถคันอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะอันตรายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ถ้าขับเร็วก็คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มาข้างๆด้านหลังก็อันตรายนะคะ
0: ครับ
1: ขับรถเร็วนะคะสองนะคะเว้นระยะห่างนะคะจากรถคันหน้าประมาณ2เท่าหรือ 10-15 เมตรนะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้เบรกชะลอความเร็วรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: 3นะคะไม่เหยียบเบรกกระทันหันนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำและทางโค้ง
0: ครับ
1: เพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ4นะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะจะทำให้รถเหินน้ำนะคะและอาจลื่นถลายออกนอกเส้นทางค่ะ
0: บางครั้งชนท้ายกันก็มีนะครับสิครับการเบรกกระทันหันนะครับ
1: ค่ะ5นะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวได
0: ้ครับ
1: ค่ะ6นะคะเปิดใช้ระบบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงไม่ฉีดน้ำล้างกระจกในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง
0: ครับ
1: ค่ะ6นะคะละอองฝ้าที่กระจกรถนะคะให้ปรับระบบปรับอากาศภายในรถให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกรถแล้วก็ลดระดับกระจกหน้าต่างลดลงเล็กน้อยหรือเปิดใช้งานระบบไล่ฝ้า
0: ครับ
1: ค่ะ7นะคะรถเหินน้ำนะคะค่อยๆถอนเท้าจากคันเร่งและค่อยๆเหยียบเบรกพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะและค่อยๆหมุนพวงมาลัยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะกรณีที่รถเหินน้ำแล้วนะคะ
0: ครับกรณีรถเหินน้ำแล้ว
1: ก็8นะคะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะคะให้ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ใช้ความเร็วต่ำและรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติกรณีเครื่องยนต์ดับนะคะห้ามสตาร์ทรถเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยนะคะการขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าผมเองก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับเราเองก็จะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันครับเราก็พยายามที่จะประมวลสาเหตุและผลนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับป้องกันไม่ให้เกิดนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระน่ารู้นะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านฟังที่ทางบ้านนะครับโทรเข้ามานะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับเราไปฟังเพลงจากทางรายการอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเราเหลือเวลาอีก10 นาทีนะครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับโอ้ดูเวลานะเวลาหมดไปรวดเร็วมากเลยนะครับติ๊กครับช่วงนี้ครับก็จะอัปเดตสถานการณ์ท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ดังที่เราเรียนท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าปริมาณฝนจะค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับไล่ตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่และหนองจังเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับก็จะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยในตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็จะมีฝนเนี่ยตกปริมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตกทั้งคืนเลยนะครับผมเองก็เพิ่งไปในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเข้ามานะครับบางทีครับก็ช่วงนี้นะครับก็มีรายงานสถานการณ์เข้ามานะครับว่ามีน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่ของตำบลบางทองนะครับบ้านบางทองนะครับที่อำเภอท้ายเหมืองนะครับจังหวัดพังงานะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือนะครับผู้ที่ติดอยู่ในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการจัดตั้งโรงครัวด้วยนะครับเป็นโรงครัวเรื่องของการผลิตอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองนะครับก็นะครับสามารถที่จะเข้ารับบริการในเรื่องของอาหารนะครับได้นะครับหรือขอความช่วยเหลือนะครับก็แจ้งเรียนไปยังอบต.บางทองได้นะครับหรือโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1784ก็ได้นะครับหรือโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0813887617ก็ได้นะครับแล้วก็จะประสานการช่วยเหลือให้นะครับหรือณเวลานี้นะครับหากมีพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับซึ่งติดอยู่ในบ้านนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับโดยทางศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตนะครับเราก็มีรถอพยพผู้ประสบภัยนะครับสามารถที่จะเข้าให้การช่วยเหลือได้นะครับหรือท่านที่อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็โทรเข้ามาในรายการของเรานะครับหรือแจ้งเข้ามาก็ได้นะครับว่าตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ครับก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแต่ปริมาณน้ำในคลี่คลายในความหมายนี้ก็คือฝนซาลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ปริมาณน้ำก็ยังอยู่นะครับก็เรียนฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของปริมาณฝนนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับตอนนี้ในพื้นที่บางส่วนนะครับของอำเภอเมืองพังงานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลนบปริงนะครับก็จะมีปริมาณน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีบ้านประชาชนนะครับได้รับผลกระทบนะครับจำนวน4หลังคาเรือนนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับได้เกิดน้ำล้นจากคลองพังงาเข้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่1เช่นเดียวกันนะครับตำบลทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงานะครับซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับประมาณ20หลังคาเรือนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของพังงานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของทุ่งคาโงกนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็พื้นที่ของทุ่งคาโงกนะครับแล้วก็พื้นที่ของนบปริงนะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะครับมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดพังงาก็ได้นะครับซึ่งสำนักงานปภ.จังหวัดพังงานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดพังงานะครับหรือโทรเข้ามาที่1784ดังที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับหรือโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็ได้ประจำอยู่ในพื้นที่ของท้ายเมืองแล้วก็พื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับก็ได้ประจำอยู่ในพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ได้นำเครื่องครับเครื่องสูบน้ำนะครับทรัพยากรกู้ภัยต่างๆนะครับเข้าประจำพื้นที่นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า ERT นะครับซึ่งเป็นหน่วยตอบโต้สาธารณภัยในพื้นที่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ประจำอยู่หลายวันแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งครับที่ครับก็มีรายงานเข้ามาในเรื่องของบริเวณของเส้นทางหลักถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณของหนองมูลตะกั่วนะครับในพื้นที่ของตำบลคึกคักอำเภอ อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็มีปริมาณน้ำท้นถนนอยู่นะครับตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการใช้ถนนเส้นทางนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับว่าเส้นทางนั้นยังใช้การได้หรือไม่นะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับซึ่งตอนนี้รายการของเราก็หมดแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารแจ้งเตือนนะครับมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่าง13:00 น.ถึง14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตรีโอนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรับชมได้นะครับย้อนหลังได้ด้วยนะครับโดยรายการของเรานะครับได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนัก

0: มานายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
7: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อซุปยาให้พ่อสักซองที่แล้วตังที่เหลือไปซื้อนมนะลูกนะ
9: ครับ
10: ไม่ค่ายไม่ค่ายค่ายไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
8: ใช่แค่ปนนั้นเรา
11: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
12: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต
14: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ช่วงเวลา 14:10 น.โดยประมาณจนถึง 15:00 น.กับรายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางเพจ Facebook สวทภูเก็ต Radio ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์นะคะจะนำเรื่องราวที่น่าเช็คอินค่ะมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบแล้วก็ช่วงท้ายของรายการค่ะพาไปเช็คอินกันนอกสถานที่กับทางเทศบาลตำบลราไวค่ะโดยนายกเทมส์ไกรทัศน์ค่ะซึ่งได้พูดคุยถึงแผนการดำเนินงานนะคะการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนซึ่งถือได้ว่าช่วงนี้โอ้โหหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกสะสมหรือว่าฝนตกหนักนะคะติดต่อกันต่อเนื่องอาจจะมีน้ำขังน้ำรอระบายกันหลายพื้นที่รวมไปถึงในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำล่ะค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็เน้นย้ำในเรื่องของการบริหารทางน้ำค่ะให้โปร่งนะคะสามารถที่จะระบายน้ำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะโดยรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังคะก็แจ้งนะคะว่าเข้าหน้าฝนยังเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเป็นฤดูฝนที่มาเร็วก่อนกำหนดค่ะยังไงก็ต้องขอฝากถึงพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอนามันเช็คอินในวันนี้ค่ะเตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้านโดยเสมอนะคะเพื่อไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากตากฝนไม่อยากเป็นไข้ในช่วงของฤดูฝนนะคะพกพาร่มเสื้อกันฝนนะคะใครขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมติดเสื้อกันฝนไว้ใต้เบาะนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะป้องกันหรือว่าเดินทางโดยปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนใครต้องเดินทางในช่วงนี้การจราจรอาจจะหนาแน่นแล้วก็ติดขัดบ้างในบางช่วงเวลาในช่วงที่มีฝนตกก็อาจจะหนาแน่นสะสมแล้วค่ะใครที่ต้องเดินทางไปสนามบินเพื่อโดยสารเครื่องบินนะคะเดินทางต่อไปยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็อยากจะให้เผื่อเวลาในการเดินทางไปสนามบินหน่อยละค่ะอย่างน้อยนะคะสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ตกเครื่องหรือว่าพลาดเที่ยวบินนั่นเองค่ะด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับรายการอนามัติเช็คอินทางโซทอปเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์นะคะเรื่องราวที่น่าเช็คอินค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะจะ เรียกน้ำย่อยไว้ก่อนว่าเมื่อวานนี้ค่ะ25พฤษภาคมวันแรกของการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส64โอ้โหถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะตั้งเป้าไว้30ล้านสิทธิ์ด้วยกันวันแรกเนี่ยโหปาเข้าไป20กว่าล้านสิทธิ์แล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ระยะเวลาของการขึ้นทะเบียนและยืนยันสิทธิ์จากคนที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมคือโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569แต่มีข้อจำกัดค่ะว่าถ้า30ล้านสิทธิ์จบแล้วจบเลยเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องรอถึงวันที่29พฤษภาคมเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเช็คอินในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040กันค่ะ
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
5: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
17: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
18: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
17: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
18: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
17: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
18: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
17: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
19: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
20: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
21: ์ In the rhythm of the sea The spirits of Thailand come alive Phuket reflects the chimes of Thai culture Gentle, grateful and warm A place where tradition are honored And diversity is embraced Belief, lifestyle and story will bend together in harmony From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: คุณฟังอยู่ในรายการน้ำมันเช็คอินทางโซลทอลภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะอยู่กันในวันอังคารที่26พฤษภาคมค่ะยังคงอยู่กับดิฉันว่าผ่านในช่วงแรกนี้นะคะคุณฟังคะอย่างที่เกริ่นแล้วค่ะในช่วงของต้นรายการเลยเข้ารายการมาบอกแล้วว่าเช็คอินเรื่องนี้ต้องเช็คอินต้องปักหมุดค่ะพูดคุยกับคุณฟังนะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง plus หรือนั่นคือชื่อเดิมนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทย plus 60-40เพราะว่าใช้คนละครึ่งไม่ได้ค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้คนละครึ่งก็คือรัฐ50พี่น้องประชาชน50แต่ไทยช่วยไทย plus 60-40คือรัฐบาลสนับสนุน60ค่ะแล้วก็เราเติมเงินเข้าไปเพิ่มเติมอีก40นั่นก็คือรัฐบาลสนับสนุนให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะเราก็เติมไปเดือนหนึ่งประมาณ666บาทนั่นเองค่ะเพื่อที่จะใช้งานต่อวันนะคะวันละ200บาทค่ะบวกกับที่เราเติมไปวันละ133บาทก็ใช้ได้วันละประมาณ333บาทถึง334บาทต่อวันนะคะหรือว่าต่อครั้งที่ใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลที่จะเริ่มใช้งานกันในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณฟังค่ะเมื่อวานต้องยอมรับเลยทีเดียวค่ะว่ากระแสของไทยช่วยไทยพลัสนี่กระหึ่มทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะในส่วนของโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์ต่างๆนี่แหละค่ะก็โหหน้าฟีดกันเต็มไปหมดเลยค่ะว่าขึ้นได้แล้วขึ้นยังไม่ได้รออะไรก็แล้วแต่นะคะจุดนี้ต้องยอมรับค่ะว่าไทยช่วยไทยพัด 60-40 เป็นการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะได้มีการตั้งเป้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพัด 60-40 ไว้ถึง30ล้านสิทธิ์ค่ะแต่เมื่อวานนี้วันแรกเท่านั้นค่ะมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วถึง23.1 ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์นะคะโดยเหลือสิทธิ์อยู่เพียงแค่ 6.9 ล้านสิทธิ์นั่นเองค่ะแต่ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะในทุกวันค่ะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนะคะไปจนถึงเวลา 22:00 น.ของวันเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะจนกว่าจะเต็ม30ล้านสิทธิ์บอกแล้วว่าจบเลยนะคะถ้าเต็มแล้วก็คือจบไม่ต้องรอถึงวันที่29พฤษภาคมค่ะแต่มีข้อติดตามค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้แม้ว่าหลายๆคนจะโอ้โหโพสต์กันเต็มไปหมดแล้วค่ะหน้าสื่อออนไลน์ว่าสามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วรอการเริ่มใช้งานในวันที่1พฤษภาคมแต่ก็มีการอย่างนี้ค่ะก็มีการพบปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะวันแรกพี่น้องประชาชนเจอปัญหาในหลายประเด็นเหมือนกันค่ะก็มีข้อกังวลของพี่น้องประชาชนว่าฉันจะได้รับสิทธิ์ด้วยหรือไม่นะคะจากจำนวน 23.1 ล้านสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไปแล้วมีข้อความเด้งขึ้นว่ารอตรวจสอบสิทธิ์3วันฉันจะได้ไหมเนาะเอ๊ะแล้วฉันจะเป็น1ใน30ล้านสิทธิ์หรือไม่ข้อประเด็นปัญหาเหล่านี้ล่ะค่ะก็มีการสรุปเคาะมานะคะว่าสิ่งที่เจอมากที่สุดในวันแรกนะคะแล้วก็หลายคนพี่น้องประชาชนตกใจคิดว่าลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะจะส่งผลให้เราอยู่ในหนึ่งใน30ล้านสิทธิ์หรือไม่แล้วก็รัฐบาลจะออกมาชี้แจงยังไงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลในวันแรกเมื่อวานนี้ที่มีข้อความเด้งกลับมาบอกว่ารอตรวจสอบสิทธิ์3วันค่ะในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งมาก่อนค่ะกลุ่มนี้ต้องรอระบบตรวจสอบค่ะเช่นอายุสัญชาติประวัติการใช้สิทธิ์ของรัฐค่ะแล้วก็การเปิด G Wallet นั่นเองค่ะมีผู้ที่อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบเกือบ5ล้านรายด้วยกันหรือว่า5ล้านคนนะคะที่ยืนยันสิทธิ์ไปเมื่อวานนี้ในช่วงครึ่งวันแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เองค่ะไม่ต้องตกใจนะคะคำว่ารอตรวจสอบสิทธิ์ก็อยู่ในการตรวจสอบนั่นเองค่ะแต่ว่าสิทธิ์ที่มีการขึ้นว่ารอตรวจสอบสิทธิ์ทุกคนนั้นถูกกันสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ประเด็นปัญหาอีกหนึ่งประเด็นปัญหาค่ะคุณฟังคุณชมค่ะในส่วนของการสแกนใบหน้าเพื่อที่จะยืนยันตัวตนไม่ผ่านค่ะอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่เข้าไปเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเพราะว่าหลายคนเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วใช้การไม่ได้เพราะระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะคนที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปจากโทรศัพท์มือถือค่ะหรือว่าการเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันตัวตนมาก่อนหน้าที่จะลงทะเบียน ้นในวันที่25พฤษภาคมค่ะในเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ออกมาระบุนะคะว่าไม่ใช่ระบบล่มค่ะแต่เป็นปัญหาการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานและแนะนำนะคะว่าให้ไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือที่ธนาคารสาขาทุกแห่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นค่ะในส่วนของคุณสมบัติที่จะไม่ผ่านเป็นจำนวนมากนั่นก็คือในส่วนของแจ้งว่าไม่สำเร็จที่หลายแสนคนเลยทีเดียวค่ะมักจะได้รับข้อความตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วแล้วก็การเข้าไประบบแล้วมันก็จะตีกลับมาซึ่งคนผู้นั้นนะคะจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทำให้ระบบนั้นยืนยันออกมาแล้วค่ะว่าคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนั่นเองเพราะว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนหน้าแล้วหรือเคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเดิมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลไม่ตรงกับเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอายุค่ะที่ปีนี้นะคะหรือว่าครั้งนี้ล่ะค่ะไทยช่วยไทยพลัด60 40นะคะไม่ได้ให้บุคคลที่มีอายุ16ปีนะคะลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นได้เพียงแค่เฉพาะคนที่มีอายุ18ปีครบบริบูรณ์นะคะถึงจะสามารถลงทะเบียนและใช้งานในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40ใหม่ครั้งนี้ได้ค่ะรวมไปถึงเมื่อวานนี้ต้องยอมรับค่ะว่ามหาศาลเลยทีเดียวที่พี่น้องประชาชนกลัวตกไม่ได้เป็น1ใน30ล้านคนหรือว่า30ล้านสิทธิ์ค่ะจึงทำให้มีการแห่ลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากโดยจะเห็นได้ว่าในช่วงของเริ่มการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า 6:00 น.แล้วค่ะโอ้โหขึ้นไปปั๊บไม่สามารถระบบล่มอะไรประมาณนี้นะคะเด้งกันมาแบบโอ้โหมหาศาลเลยทีเดียวต้องยอมรับค่ะว่าการทำงานกับระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็เข้าไปในช่วงเวลาเดียวกันมากๆทำให้เกิดอาการโหลดช้าแอปค้าง OTP มาช้าเข้าแอปไม่ได้ชั่วคราวเหล่านี้ค่ะมันเกิดข้อบกพร่องตรงจุดนี้ได้เหมือนกันเราต้องสติหายใจสักนิดนึงนะคะดูจังหวะเวลาที่เราพร้อมเชื่อว่า30ล้านสิทธิ์ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ระบบที่ว่าบอกว่าระบบล่มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงของ 5-6 ชั่วโมงแรกอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าโอ้คนกดเข้าไปมหาศาลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะแล้วก็6ล้านกว่าเนี่ยเชื่อว่าเราต้องเป็น1ใน6ล้านอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะในส่วนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนยังมีเรื่องที่สับสนในเรื่องของได้สิทธิ์หรือยังอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าขึ้นมาบอกว่ารอการตรวจสอบ3วันนะคะแล้วก็กดแล้วได้รับสิทธิ์ทันทีหรือไม่สิ่งเหล่านี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่ากดรับสิทธิ์แล้วจะได้รับสิทธิ์ทันทีหรือไม่ก็เริ่มใช้งานในวันที่1มิถุนายนนะคะสำหรับบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็วันที่1มิถุนายนก็เริ่มใช้งานได้ส่วนการโหลดตรวจสอบสิทธิ์ค่ะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะไม่ได้แปลว่าหลุดนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจำนวนผู้ที่บอกว่ารอการตรวจสอบสิทธิ์นั้นทางรัฐได้มีการกันเลขของคุณไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณตรวจสอบสิทธิ์ผ่านในระยะเวลา3วันคุณก็จะได้รับสิทธิ์หนังใน30ล้านสิทธิ์ด้วยค่ะส่วนคนเก่าคนใหม่ขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไรอย่างที่บอกค่ะว่าคนเก่าง่ายมากถ้าคุณไปเขาเรียกว่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนหน้าที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะก็จะสะดวกพอกดเข้าไปในแบรนเนอร์นะคะหลังจากเข้าไปแอปเป๋าตังแล้วกดไปในแบรนเนอร์ถ่ายช่วยไทยพลัด60 40นะคะก็กดลงทะเบียนปั๊บก็จะเด้งมาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์รอการใช้งานได้ในวันที่1มิถุนายนนั่นคือคนเก่านี่แหละง่ายมากส่วนคนใหม่อย่างที่บอกละค่ะว่าต้องเข้าไปลงทะเบียนตามขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการสอบถามเมื่อวานนี้โอ้โหธนาคารกรุงไทยค่ะได้รับการสอบถามไปไม่ว่าพี่น้องประชาชนหรือทางหน่วยงานในจังหวัดละค่ะว่าภาพรวมแล้วระบบทำงานได้ไหมเป็นแรงกดดันให้กับผู้ใช้งานจำนวนมากเลยทีเดียวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนกังวลในหลายข้อกังวลที่กล่าวมานี้แหละค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้เชื่อมั่นว่าถ้าเราลงทะเบียนตามขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นค่ะแล้วก็มีหนึ่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็ข้อสงสัยละค่ะว่าจากข้อมูลที่ออกมาว่าคนที่ได้รับข้อความนะคะว่าตรวจสอบสิทธิ์3วันนั้นอาจจะเกิดจากเหตุที่ก่อนหน้านี้หรือว่าในโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราใช้เงินไม่หมดเนี่ยจะถูกยึดสถานะหรือว่าเขาเรียกว่ารอการตรวจสอบหรือไม่หรือเนื่องจากว่าการเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเงื่อนไขก่อนหน้านี้ซึ่งกลุ่มนี้ค่ะทางรัฐเองไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเป็นเพราะเหตุผลที่คุณใช้เงินไม่หมดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในการรอตรวจสอบสิทธิ์นั้นอาจจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะยังไงก็บอกแล้วว่าคำว่ากลุ่มที่บอกว่ารอ ตรวจสอบ3วันนั้นมีการกันสิทธิ์ไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะรอ3วันนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าคุณสามารถใช้งานร่วมกับ1ใน30ล้านสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าตรงจุดนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีในช่วงโครงการก่อนหน้านี้นะคะก็บอกไว้ว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์แต่พอเอาเข้าจริงๆเราก็ได้รับสิทธิ์นั้นแหละค่ะถ้าเราอยู่ในหลักเกณฑ์ของสิทธิ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหลายฝ่ายวิเคราะห์กันค่ะว่า3ประเด็นหลักก็คือในส่วนของบุคคลที่เคยอยู่ในการเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้แต่ยังได้รับข้อความว่ารอการยืนยันสิทธิ์3วันนะคะระบบอาจจะเป็นการดึงข้อมูลเก่ามาตรวจสอบซ้ำเพราะว่าประวัติการใช้สิทธิ์ค้างอยู่หรือบางบัญชีมีสถานะไม่เคลื่อนไหวค่ะหรือไม่ได้ใช้G-Walletอย่างต่อเนื่องหรือผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการเก่าค่ะหรือดำเนินการไม่ครบตามเงื่อนไขในบางส่วนอาจถูกส่งเข้ากลุ่มตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัตินั่นเองค่ะยังไงก็ตอนนี้จะเย็นๆนะคะเชื่อว่าทุกอย่างนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในส่วนของคำว่าโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40นี่ต้องบอกว่าเป็นกระแสอย่างมากเลยทีเดียวที่จะช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพค่ะเรามาดูในเรื่องของระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ไปจนถึงวันที่29เชื่อว่า6ล้านกว่า10วันนี้นะคะอาจจะลดไปแต่น่าจะไม่หมดไปในทีเดียวค่ะส่งกำลังใจค่ะให้กับคนที่สมัครใหม่นะคะตามสิทธิ์ที่ตัวเองจะได้รับรวมไปถึงการยืนยันสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เมื่อวานนี้แหมพลาดโอกาสไปวันนี้ยังมีโอกาสนะคะว่างแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดยืนยันสิทธิ์ของตนเองนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะว่าอาจจะมีบุคคลที่เป็นมิจฉาชีพเข้ามาแฝงโดยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะมาฉวยโอกาสได้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: ค่ะผู้ฟังยังคงอยู่ในรายการอนามันเช็คอินทางโซลทอลภูเก็ตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์นะคะผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะมาต่อกันค่ะว่าหลายคนเนี่ยจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของไทยช่วยไทยพลัด60 40อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐบาลโดยคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาบอกนะคะว่าภาพรวมการลงทะเบียนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะระบบไม่ได้ล่มอย่างที่หลายฝ่ายกังวลมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอาจจะ หน่วงหน่วงกันบ้างช้าไปหน่อยในช่วงแรกๆนะคะเนื่องจากว่าคนถล่มเข้าไปยืนยันเข้าไปในแอปพลิเคชันมากเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ชี้แจงในเรื่องของการยืนยันตัวตนไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมาจากการสแกนหน้าไม่ผ่านนั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ค่ะระบบกดรับสิทธิ์ของโครงการนะคะจะเกิดกับผู้ที่ใช้งานใหม่เป็นส่วนมากค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนที่หน้าจอขึ้นข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลภายใน3วันนั้นก็ไม่ต้องตกใจค่ะรัฐบาลก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะว่ามีการชี้แจงแล้วก็บอกแล้วว่ากันสิทธิ์ไว้แล้วนะคะสำหรับการรอตรวจสอบสิทธิ์ค่ะอีก1เรื่องค่ะเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัด60 40ค่ะที่คุณพลอยทรีออกมาย้ำกับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนั้นนะคะรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้10% หรือคิดเป็นเงินเดือนละ 1,000 บาทค่ะโดยจ่ายให้4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปอีก 40% นะคะนั่นก็คือ666ถึง667บาทต่อเดือนค่ะถึงจะใช้งานได้เต็มวงเงิน 100% นะคะสิ่งสำคัญค่ะคือต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นจะไม่มีการทบยอดนะคะรัฐเติมเงินให้เราเดือนละ 1,000 บาทเราต้องใช้เดือนละ 1,000 บาทถ้าเราใช้800บาท200บาทนั้นไม่ได้ทบไปในเดือนต่อไปนะคะเดือนต่อไปเราก็จะได้รับเงินจากรัฐเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราถูกตัดสิทธิ์ไป200บาทถ้าเราใช้ไม่ครบใน1เดือนนะคะแต่ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งก็คือเราใช้งานได้เพียงแค่วันละ200บาทเท่านั้นนะคะภายใน1เดือนซึ่งคุณผู้ฟังนะคะต้องย้ำค่ะว่า1เดือนเนี่ยเราจะเติมเงินเข้าไปด้วยเงินของเราเองเนี่ย667บาทแล้วเติมให้เดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,667 บาทเราจะใช้งานได้เพียงแค่วันละ333บาทถึง334บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้วันเดียว 1,000 บาทอันนี้ต้องย้ำกันนะคะหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ครั้งแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้ตังค์ครั้งเดียวไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นรายได้ลดภาระค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนนะคะทยอยจ่ายค่ะเพื่อที่เป็นการบริหารจัดการการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะ60 40พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากบอกแล้วว่าโอ้โหใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการต่างๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเป็นครั้งแรกก็สามารถใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกก็จะตื่นตัวในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องอีกเรื่องนึงที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นอย่างมากนั่นก็คือในส่วนของมิจฉาชีพค่ะที่ออกมาระบาดเหมือนกันนะคะว่าต้องรีบออกมาเตือนพี่น้องประชาชนด่วนเลยล่ะค่ะว่าพวกมิจฉาชีพเริ่มฉวยโอกาสอ้างชื่อโครงการนะคะเพื่อที่จะส่งสารพัดลิงก์ล่ะค่ะลิงก์ปลอมเหล่านี้ค่ะภายในส่งมาทางช่องแชทไลน์หรือว่าส่ง SMS นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนกดรับสิทธิ์หรือหลอกให้เพิ่มเพื่อนใน LINE แล้วบอกว่ารีบกดด่วนจะหมดสิทธิ์ในเวลาจำนวนจำกัดพวกเหล่านี้คือมิจฉาชีพค่ะที่จะต้องย้ำกันชัดๆเลยล่ะค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดให้ลงทะเบียนและกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะไม่มีนโยบายส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือทักไลน์ส่วนตัวไปหาใครทั้งนั้นนะคะถ้าเจอแบบนี้ให้ปัดตกหรือว่าไม่กดรับนะคะเนื่องจากว่าเหล่านี้คือมิจฉาชีพตัวจริงเลยล่ะค่ะซึ่งมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะอยากจะแนะนํา5วิธีเซฟตัวเองจากพวกมิจฉาชีพนะคะด้วยการอย่ากดลิงก์จาก SMS แปลกปลอมโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เชื่อเพจปลอมค่ะให้เช็คเครื่องหมายถูกต้องนะคะแล้วก็ให้จำให้มั่นค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะอีกส่วนนึงค่ะข้อมูลส่วนตัวอย่างเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินนะคะหรือว่ารหัส PIN นี่แหละค่ะหลายท่านอาจจะเรียกแบบนั้นนะคะรหัส OTP ห้ามบอกใครต่อเด็ดขาดค่ะรวมไปถึงถ้ามีสายโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะขอ OTP หรือให้โอนเงินให้รีบวางสายโดยทันทีค่ะไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่ารัฐและก็ธนาคารไม่มีนโยบายแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะข้อสุดท้ายค่ะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐโดยตรงอย่าเพิ่งแชร์ข่าวลือจากเพจที่ไม่แน่ชัดว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นเองค่ะเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ค่ะแต่ถ้าใครพลาดถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วนะคะ ไปกดรับลิงก์ที่แปลกปลอมเข้ามาให้รีบแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือความห่วงใยจากรายการน้ำมันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันณพันธ์พลายพันธ์นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะให้พักกันนะคะเช็คอินในเรื่องถ่ายช่วยพัด60 40กันมาแบบโหกระหน่ำเลยพูดกันแล้วย้ำกันแล้วนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะอย่าลืมอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพแล้วก็ห่วงกังวลมากเลยทีเดียวใครที่ถูกหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่าลืมสายด่วนค่ะ1441สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสายด่วนออนไลน์นี่แหละค่ะ1441โทรเข้าไปนะคะมิจฉาชีพออนไลน์นะคะทํามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ค่ะเอาล่ะค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปติดตามช่วงท้ายอย่างที่เกริ่นแล้วค่ะว่าวันเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะได้มีโอกาสไปเจอท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาวายค่ะนายเทมสกายทัศน์นะคะพูดถึงแผนการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนะคะต้องยอมรับค่ะว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางเทศบาลตำบลลาวายเป็นหนึ่งในพื้นที่หรือว่าเป็นหนึ่งท้องถิ่นค่ะที่ให้ความดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้การบริหารงานพื้นที่นั้นครอบคลุมนะคะในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็ยั่งยืนมากที่สุดค่ะในการบริหารจัดการน้ำครั้งนี้ถึงเป็นหนึ่งนะคะที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าอย่างที่บอกละค่ะว่าหลายจุดเหลือเกินนะคะเมื่อฝนมาเร็วนะคะฝนตกสะสมฝนตกหนักเนี่ยก็มีน้ำเอ่อล้นหรือว่าน้ำรอระบายในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลราไวค่ะที่จะต้องเร่งเดินหน้าหลายโครงการเลยค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของเทศบาลตำบลราไวจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวไปติดตามการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลราไวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลราไวในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินไว้ด้วยเจอกันได้ใหม่ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569เรื่องใหม่น่าเช็คอินจะนำมาเช็คอินปักหมุดให้คุณฟังได้ติดตามกันในรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
6: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
7: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
6: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆ
8: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
9: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
8: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมชับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
9: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
11: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
12: ไม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะในช่วงท้ายของรายการอนามันเช็คอินวันนี้ค่ะดิฉันนภัณฑ์ปลายพันธ์นะคะแล้วก็ทีมงานสวทเกียรติพามาพบพูดคุยกับทางด้านนายกเจมส์ไกรทัศน์ค่ะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลราวัยค่ะวันนี้เราพากันมาจุดก่อสร้างเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะทางประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงนี้ค่ะช่วงปลายพฤษภาคมจังหวัดภูเก็ตหลายพื้นที่ก็เห็นแล้วว่ามีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายบ้างนะคะข่าวสารออกทางออนไลน์ก็จะเห็นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลราวัยเองก็มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันน้ำในช่วงหน้าฝนนี้แหละค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางด้านนายกเทมค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างกับคำว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเราก็ต้องถามเลยว่าป้องกันน้ำยังไง
1: ก่อนอื่นเนี่ยเราจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของฝนในห้วงสักเดือนพฤษภาเนี่ยจริงๆมันจะแบบร้อนกลางวันแล้วก็ฝนมาเย็นมาค่ำ
0: ใช
1: ่แต่ว่าเท่าที่เราเห็นกันมาเมื่อสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือฝนแบบฤดูเหมือนฤดูมรสุมหนักเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยฝนมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราได้โครงการที่เราได้เริ่มไว้เนี่ยเราก็พยายามรีบเร่งให้เร็วที่สุดแต่ตอนเนี้ยก็คิดว่าน่าจะทันในช่วงฝนหนักตอนสักเดือนสิงหากันยานะครับก็แต่ว่าวันครั้งนี้มาเร็วจริงๆมาเร็วมากครับ
0: ค่ะรัฐบาลเองก็มาประกาศแล้วนะคะว่าปีนี้นอกเหนือจากฝนมาเร็วแล้วก็ฝนน่าจะมีช่วงสั้นด้วยนะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีตรงจุดนี้เห็นแล้วว่าหลายโครงการเลยที่นายกบอกว่ามีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ก่อนหน้าฝนแล้วแต่มันมาเร็วอย่างเงี้ยมันก็ยังคาราคาซังในช่วงของฝนเรามีกี่โครงการเราห่วงใยจุดไหนบ้างคะ
1: คือไอโครงการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการที่เราได้ลงพื้นที่สำรวจในห้วงของฝนที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ที่รีบเร่งมากเลยก็คือส่วนที่เป็นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของน้ำท่วมสำคัญเนี่ย อันแรกอันใหญ่สุดที่ให้ความสำคัญมากที่สุดตอนนี้คือส่วนของสุกแก้วนะครับเป็นเขาเรียกโครงการสุกแก้วต่อเนื่องหมู่บ้านนานาชาติต่อเนื่องมาโคกยางแล้วก็ไปออกสุดท้ายที่โคกมะขามตรงนี้เนี่ยมันเป็นลำรางธรรมชาติเดิ
0: ม
1: ซึ่งความตื้นลึกเนี่ยไม่สามารถกำหนดได้แล้วก็จะมีต้นไม้นะครับขึ้นอยู่เยอะก็ทำเป็นลำรางคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณซอยสุกแก้วตรงข้างหน้าไปประมาณ 3-400 เมตรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับผ่านไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดิมเนี่ยตั้งแต่สุกแก้วก็ดีหมู่บ้านนานาชาติก็ดีแม้กระทั่งถึงโคกยางจุดนี้ที่เรายืนอยู่ก็ดีเนี่ยเมื่อเวลาฝนหนักจริงน้ำท่วมถึงสักประมาณเลยหัวเข่านะครับก็แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับในห้วงที่เรา
0: เจอปริมาณน้ำที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็ตอนนี้หมู่สุกแก้วไม่ท่วมนะครับก็ยินดีกับชาวโซนสุกแก้วตรงนั้นแล้วก็หมู่บ้านนานาชาติไม่ท่วมแต่ว่าโครงการมันยังไม่แล้วเสร็จก็ตอนนี้ยังทำในส่วนของโคกยางอยู่ก็มีท่วมอยู่นะครับก็เพราะว่ามันจะต้องเป็นลำรางเส้นนี้แล้วก็จะมีคูระบายน้ำเนี่ยสองเส้นเนี่ยเพื่อแบ่งน้ำออกไปโซนอีกคลองนึง ซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ200เมตรเนี่ยเพื่อให้กระจายน้ำออกไปแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยมันคือเราไม่คิดว่าฝนจะมาเร็วขนาดนี
0: ้
1: ก็มีการท่วมอยู่นะครับก็แต่ว่าตอนนี้เร่งมือสุดๆนะครับก็ผู้รับเหมาอะไรเขาก็เข้าใจดีว่าถึงแม้ว่าหน้างานถึงแม้ว่าไอ้เขาเรียกอะไรตามงวดงานมันได้เนี่ยเขาก็ต้องเร่งให้ก่อนหน้านั้นเพราะถ้าเกิดมันเข้าไปสู่ห่วงฝนหนักเนี่ยเขาเองก็จะมีปัญหาในการทำงานแล้วก็มันก็จะไปกระทบเขาที่ปลายทางนี่ก็คือโครงการใหญ่โครงการแรกของเราอีก3โครงการที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของคลองบัวปิดตรงพื้นที่หมู่5นะครับก็ทำลำรางคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเพื่อส่งน้ำสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับแขวงอีกในอนาคตนะครับว่าไอ้ท่อที่อยู่ใต้ถนนวิเศษเนี่ยต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำที่มาจากฝั่งหมู่4ข้ามไปหมู่5ตอนนี้ฝั่งหมู่4ท่วมแต่ว่าน้ำมันวิ่งลอดใต้ถนนได้ช้าเกินไปฉะนั้นเทศบาลเนี่ยทำฝั่งปลายทางรอไว้แล้วให้น้ำมันออกได้เร็วฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่อข้างใต้ก็ต้องมีการปรับปรุงเดี๋ยวก็ต้องประสานกับทางแขวงทางหลวง
0: ค่ะอีก2โครงการ
1: อีก2โครงการครับโครงการที่3ก็จะเป็นเรื่องของซอยประจันตบุตรนะครับที่ได้ผู้รับเหมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นก็ เป็นการทำงานร่วมกับแขวงเช่นเดียวกันก็คือถนนเขาเรียกว่าเส้นรอบเกาะนะครับทางหลวงของทางหลวงชนบทก็เส้นตรงประมาณ3แยกปั๊มหลอด3แยกในหานะครับซึ่งเป็นที่ที่ท่วมตลอดท่วมประจำนะครับก็ที่เป็นข่าวอยู่เสม
0: อ
1: ก็แขวงเขาก็จะทำคูระบายน้ำอะไรใหม
0: ่
1: ทำถนนอะไรตรงโซนนั้นใหม
0: ่
1: ซึ่งเทศบาลเองเนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่จะเป็นต่อเนื่องที่จะแบ่งน้ำเนี่ยออกจากถนนเนี่ยเพื่อไปสู่ลำรางด้านหลังนะครับก็เทศบาลก็ได้ผู้รับเหมาแล้วก็ส่วนของแขวงนั้นเนี่ยจริงๆได้ผู้รับเหมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มเข้าดำเนินการก็เทศบาลจะได้เริ่มดำเนินการก่อนนะครับก็เราก็จะรีบทำส่วนของเราก่อนเพื่อที่จะของแขวงมาปุ๊บเขาก็ต่อเข้าของเรานะครับเพื่อเร่งลดปัญหาให้พี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วก็โครงการที่4อันนี้ยังไม่ได้ผู้รับเหมานะครับเพราะเป็นโครงการที่เล็กมากก
0: ็
1: คือเป็นเรื่องของบ่อหน่วงน้ำก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าซอยกิ่งยะนุ้ยเนี่ยปากซอยก่อนถึงปากซอยมันจะเป็นแอ่งอย่างนี้ก่อนที่จะขึ้นฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยทำคูระบายน้ำก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาน้ำไปไหนก็เลยใช้วิธีทำเป็นขุดเป็นเหมือนบ่อลงไปอย่างเงี้ยขุดแล้วก็ตั้งตะแกรงแล้วก็มีติดตั้งปั๊มออโต้ไว้ถ้าเกิดมีน้ำถึงระดับนั้นปุ๊บเนี่ยจะมีการดูดออกไปส
0: ่
1: งไปไกลๆไปสู่คูระบายน้ำที่ไกลหน่
0: อ
1: ยก็เพื่อที่จะเพราะมันเป็นซอยกิ่งยานุ้ยน่ะทางเข้าทางออกทางเดียวถ้าตรงนั้นท่วมถึงหน้าอกเลยนะครับเพราะมันจุดต่ำพอดีฉะนั้นถ้าตรงนั้นท่วมเนี่ยทั้งหมู่บ้านนั้นออกไม่ได
0: ้
1: เราก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะบรรเทาไปก่อนครับผมก็4โครงการที่อนุมัติผ่านสภาก็ได้ผู้รับเหมาแล้วดำเนินได้ผู้รับเหมาแล้ว3ใน4อ
0: ี
1: ก1โครงการยังไม่ได้ครับ
0: เท่าที่ฟังดูนั่นคือแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวเลยไม่ใช่เพียงแค่ฤดูต่อฤดูนะคะเพราะว่าดูแล้วอย่าง2โซนแรกที่นายกบอกว่าเอ๊ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมามากฝนสะสมเยอะแต่ไอ้2จุดแรกที่เราแก้ปัญหาเนี่ยอุบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต
1: ่
0: ต้องยอมรับว่าจุดนี้อย่างที่ท่านนายกบอกว่ามันอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ถ้าเกิดแล้วเสร็จมันก็จะกระจายน้ำออกไป2คลอง2ทางด้วยกันซึ่งนี่แหละค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะถ้าใครติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนหรือว่าการป้องกันน้ำท่วมขังน้ำรอระบายในพื้นที่ทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเองก็บอกว่าหาพื้นที่ระบายน้ำให้ได้เร็วที่สุดนี่แหละค่ะท่อคอนกรีตอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือส่วนการขยายคลองเดิมลำรางเดิมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดหนึ่งก็คือไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือว่าดินทรายอะไรเข้าไปอุดตันในทางน้ำ
1: เซอร์วิสได้ง่าย
0: เซอร์วิสใช่ดูแลได้ง่ายตรงจุดนี้นะคะนี่คือการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนแล้วก็เท่าที่ฟังดู4โครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในงบประมาณไม่ได้คาดว่าแหละตั้งใจให้แล้วเสร็จในงบประมาณแต่คาดว่าจะเสร็จก่อนที่จะปิดฤดูฝนเพราะว่าฤดูฝนมาเร็วเหลือเกินก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยเพื่อที่จะไอ้ช่วงทำเนี่ยทำได้แต่ฝนมาก็ต้องพักเขาก็คือพยายามเร่งมือไอ้ช่วงนี้แหละค่ะที่จะต้องกังวลอย่างที่ท่านนายกบอกว่าไอ้ช่วงกำลังทำแล้วฝนมาเร็วเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ยังส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็ได้รับความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่คือใหม่เลยคือไม่ได้แบบคือมันเคยมีการพูดถึงมานานแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการเนี่ยค
0: ือ
1: หลายๆคนในพื้นที่โซนโคกยางตรงนี้ก็ดีโซนหมู่บ้านนานาชาติก็ดีก็เรียกร้องตรงนี้มาซ
0: ึ่
1: งอาจจะเหมือนเส้นนี้อาจจะไม่ได
0: ้
1: ไม่ได้ลำบากใครมากแต่เหมือนเส้นที่จะวิ่งบนถนนเนี่ยอาจจะต้องลำบากการสัญจรซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาในอนาคตนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงเหมือนที่ดินแปลงโซนนี้ครับเราก็ประสานกับตลอดเส้นทางเนี่ยประสานกับเจ้าของที่ดินว่าขอเข้าผ่านพื้นที
0: ่
1: ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับเพราะถ้าเราจะเห็นจะมันจะมาจาก2เมตร3เมตรก็ดีแล้วมาเหลือเมตรครึ่งแล้วตรงข้างหลังเราพื้นที่มันเหลือสาธารณะแค่1เมตรฉะน
0: ั้
1: นมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเข้าไปทำถ้าไม่ผ่านพื้นที่ของเอกชนเลยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับได้รับความร่วมมือ
0: นี่คือการบริหารจัดการพื้นที่นะคะเป็นองค์รวมเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่หรือว่าการก่อสร้างแต่การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนี่คือจุดสำคัญการดำเนินงานทุกอย่างถ้าเกิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นก็คือส่งผลกระทบต่อการงานในทุกด้านในทุกมิติแต่อย่างที่เห็นแล้วค่ะ4โครงการนี้แล้วเสร็จก็คือผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเห็นได้ชัดสิ่งจุดไหนบ้างนอกเหนือจาก4โครงการนี้แล้วจุดไหนที่เรามองว่ามันยังคงต้องเกิดภาวะซ้ำซากอยู
1: ่ยังมีอีกเยอะเลยครับคือเราก็ต้องทำไปตามข้อที่1เนี่ยกำลังของเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับเพราะว่าด้วยการกองช่างเนี่ยมันแต่ละโครงการมันต้องใช้เวลาในการออกแบบนะคร
0: ับ
1: ก็ผมก็จะป้อนไปทีเดียวถ้าด้วยทรัพยากรในเชิงของงบประมาณเนี่ยเทศบาลจะทำทีเดียว20โครงการก็ได
0: ้
1: แต่มันจะการเป็นการออกแบบแบบละหลวมนะครับก็ ก็ผมก็จะค่อยๆป้อนเหมือนปีนี้4เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยตอนนี้ก็พูดคุยกันแล้วว่าผมขออย่างน้อยประมาณ 2-3 ที่เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับลดปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวเลยนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่ายังมีเรื่องของถนนหนทางอื่นๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นโครงการที่เราก็ทำไปต่อเนื่องเพราะว่าไอ้โครงการที่เกี่ยวข้องเหมือนเช่นการทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันหนึ่งมันต้องใช้การออกแบบที่ถี่ถ้วนหน่อยมันต้องใช้การประสานพื้นที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการทำส่วนของต่อเนื่องจากโซนนี้ไปโคกมะขามเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะต่อเนื่องไปถึงไปคลองปากบางนั่นก็จะเป็นโครงการที่หนึ่งอาจจะมีคลองแป้งนะครับก็จะเป็นอีกคลองหนึ่งคือเราก็จะเน้นเรื่องนี้ก็ขอสักปีแล้วประมาณเท่าที่ทำทันก็ประมาณ 2-3 ไม่เกิน4โครงการที่คิดว่าพอทำได้นะครับก็จะใส่เข้าไปเรื่อยๆให้เป็นเรื่องของระยะยาวครับ
0: ฟังแล้วเป็นการบริหารงานที่รัดกุมนะคะแล้วก็ไม่ได้ประมาทในการที่จะทำให้เสร็จอย่างเดียว
1: ไม่ได้นะครับใช
0: ่แต่นี่คือประสิทธิภาพอย่างมากเลยของเทศบาลนำโดยผู้บริหารอย่างท่านนายกเทพนะคะในการที่จะดูว่าการทำงานแต่ละโครงการจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนกับพี่น้องประชาชนทำแล้วต้องเกิดผลระยะยาวทำแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ 100% จุดที่นายกพูดทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่รับน้ำของลาวัยในตัวเมืองหรือว่าอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่เกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายมากที่สุดน่าจะเป็นลาวัยด้วยเป็นหนึ่งในต้น
1: แต่ก็เราจะ
0: แต่ณปัจจุบัน
1: คือโชคดีของลาวัยเนี่ยจุดที่เราคือลาวัยเป็นตำบลท้ายเกาะ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเหตุท่วมอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนมันจะไม่เหมือนสมมติว่าฉลอง
0: ค่ะ
1: ฉลองเนี่ยมันเป็นตำบลทางผ่านทีนี้ถ้าเกิดเส้นถนนเจ้าฟ้าอะไรท่วมนี่ความเดือดร้อนมันจะไปไกล
0: มันเยอะ
1: แต่ลาวัยเนี่ยมันคือท่วมก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องการสัญจรของรถลาเนี่ยคือรถที่มาลาวัยก็คือต้องตั้งใจมาลาวัยไม่ได้เดินทางผ่านลาวัยไปนะฉะนั้นเนี่ยโครงการของเราหลักๆเนี่ยคือทำยังไงก็ได้น้ำออกสู่ทะเลให้เร็วนะครับก็ของเราท่วมแต่ก็ยังไม่หนักครับยังไม่ถึงกับหนักมากครับ
0: จุดนี้แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่บอกแล้วว่าเป็นพื้นที่ท้ายเกาะจริงๆเอาพูดกันง่ายๆไม่ใช่เส้นทางผ่านพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปักหมุดตั้งใจเดินทางแต่ภาพเหล่านี้ล่ะค่ะนี่คือภาพลักษณ์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เกิดความมั่นใจว่าเราเดินทางมาลาวัยนั่นคือความปลอดภัยในทุกด้าน
1: ครับ
0: จุดนี้ล่ะค่ะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และดูแล้วว่าการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการบริหารภาวะน้ำหรือว่าการระบายน้ำทั้งหมดนี่คือองค์รวมของภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลลาวัย
1: ครับ
0: จุดนี้นอกเหนือจากนี้ล่ะค่ะเราอยากจะเสริมทับด้านไหนให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น
1: ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ขุดลอกที่ได้ทำไปบ้างนี่ก็ทำไปนะแต่ว่าถามยังได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็ปีหน้าเนี่ยต้องเริ่มเร็วขึ้นกว่านี
0: ้
1: นะครับว่าคือไอ้ส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเป็นคลองแบบกิจลักษณะอย่างเงี้ยต้องมีการขุดลอกแบบเยอะกว่านี้นะครับก็นั่นคือหนึ่งสองเนี่ยคูระบายน้ำนะครับที่ทำไปแล้วแล้วก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องก็คือเรื่องการเคลียร์คูระบายน้ำ
0: ค
1: ือไปหาจุดไหนก็ได้ที่ตีบตันคอขวดเนี่ยคือรีบเคลียร
0: ์
1: คือน้ำเนี่ยมันไม่ได้มันมาเยอะในระยะเวลาอันสั้นบ้านเราเนี่ยโดยธรรมชาติในน้ำระบายทันแต่พอมันเยอะอย่างนั้นเนี่ยเราต้องอย่าไปเราต้องลดปัญหาการที่จะเกิดต้นซุงต้นเดียวก
0: ็ขวางได
1: ้ขวางได้ทั้งตำบลเลยครับเหมือนถ้ามันไปสมมติว่ามันเมื่อก่อนมันจะมีอะไรไปขวางอยู่ตรงโซนตรงใกล้ๆปากบางเนี่ยมันท่วมทั้งตำบล
0: มันก็ตีเกิดกลับมา
1: ตรงใกล้ทางออกเราก็ต้องดูทางออกให้เคลียร์เสมอใช่ครับก็หลายเรื่องก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการของอนาคตที่ผมมุ่งเน้นเยอะมากก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเพิ่มและต้องทำอยู่เรื่อยๆเสมอครับ
0: เชื่อมโยงค่ะท่านนายกคะว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนเราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพตรงจุดนี้รับรองว่าเกิน 50% อย่างแน่นอนในการที่จะรองรับฝนปี2569แต่อย่างที่ท่านรัฐบาลบอกแล้วค่ะว่ารัฐบาลบอกว่าฝนมาเร็วแล้งก็มาเร็วตรงจุดนี้เรากังวลไหม
1: แล้งเนี่ยโดยธรรมชาติของพื้นที่มันมีครับแล้วก็เทศบาลเองเนี่ยในห่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้ได้ขุดไปแล้ว1บ่อแล้วก็ได้ไปมีได้แหล่งน้ำเพิ่มเติมมาในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็หลายบ่ออย
0: ู่
1: เพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยไว้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยต่างๆของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดิมเนี่ยเทศบาลเนี่ยจะใช้บ่อของเอกชนซะเยอะนะครับก็อาจจะเป็นการขอใช้เลยตอนนี้เราได้เสริมทัพด้วยการมีบ่อน้ำกระจายเพิ่มขึ้นที่เป็นของสาธารณะของเทศบาลของทางภาครัฐเนี่ยมีเพิ่ม1บ่อแล้วก็ไปเจอบ่อในพื้นที่สาธารณะเป็น10บ่อซึ่งเราก็ ข้าไปทำความสะอาดทำให้มันพร้อมเชื่องหน้าแล้งหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยการป้องกันไอ้เรื่องภัยแล้งเนี่ยผมว่าเรายังพอไปได้ครับยังพอไปได้แต่ก็ยังจะขุดเพิ่มถ้ามีโอกาสแล้วถ้าเกิดดูมีความเสี่ยงจะลดลงต้องขุดเพิ่มครับ
0: นี่คือความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแรงขออภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแรงนะคะทางเทศบาลตำบลลาวัยเองมีการขับเคลื่อนต่อยอดบอกง่ายๆเลยว่าเป็นภารกิจที่ดำเนินการมาตลอดทั้งปีเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีต่อเนื่องนะคะ
1: หลายๆอย่างเนี่ยเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าเหมือนโครงการที่เกี่ยวข้องกับฝนกับการระบายน้ำเนี่ยถามว่าจะประกาศแล้วสมมุติว่าได้ผู้รับเหมาเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยมันเป็นไปไหม

0: ยกฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำในพื้นที่ที่จะต้องเข้ามาบริหารงานหรือว่าร่วมงานกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้พื้นที่ลาวัยเกิดความมั่นคงและยั่งยืนมากที่สุดในทุกด้าน
1: ครับก็ในฐานะผู้บริหารนะครับก็พยายามที่จะคิดไปข้างหน้าให้มากที่สุดพยายามคิดเผื่อคิดถึงการป้องกันผมจะเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาแต่ว่าแน่นอนครับมาถึงจุดนี้มันบางอย่างมันยังต้องมาอยู่ในที่เรื่องของการแก้ไขนะครับผมถ้าเราป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดได้นะครับงานเทศบาลก็น้อยลงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในห่วงที่ฝนมาหนักอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถระบายน้ำได้ทันได้เยอะขึ้น เหมือนในห่วงฝนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการขอกระสอบทรายลดลงก็แปลว่าพื้นที่ปัญหาลดลงทีนี้ถามว่ามีเราก็เทศบาลก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมมีกระสอบทรายเสมอหากท่านประสานมาในทางติดต่อมาที่ฝ่ายป้องกันก็ได้ที่เบอร์เทศบาลก็ได้หรือในเพจเทศบาลก็ได้เราก็จะส่งกระสอบทรายให้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันบ้านท่านไว้ก่อน
0: เอาละค่ะนั่นคือความตั้งใจของทางทีมผู้บริหารของเทศบาลตำบลลาวัยค่ะนำโดยนายกเทมนี่แหละค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาแสงทองรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการแสดง

0: ความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
1: นายสติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
2: นายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
10: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่าง

เวลาทักทายกันเช่นเคยบ่าย 3:15 น. อีก 15 นาที standby เรียบร้อยหน้าที่ของตู่เขมวรรณ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแล้วก็คณะกรรมการบริหารนะคะยังคงมีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะคะวงการกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราในทุกมิติกันเลยทีเดียวหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการผลักดันก่อให้เกิดสนามกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่จะได้งบประมาณมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571นะคะนั่นหมายถึงอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะมีการได้รับงบประมาณจำนวน35ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังมาหาพื้นที่ที่จะทำสนามนะคะฟุตบอลแล้วก็มีลู่วิ่งด้วยนี่เป็นงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมามอบให้แล้วก็มีการจัดการพื้นที่นะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในส่วนของนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะหลังจากที่เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันนะคะทำให้จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571แล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนค่ะการผลักดันในทุกๆมิติการจัดสรรสรรงบประมาณรวมไปถึงการหารือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นต่างๆรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหลายบทบาทมีส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรามีงบประมาณจากการกีฬาแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่ลงเนี่ยเราก็อาจจะถูกตัดงบไปได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้มีการหารือกับท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนะฮะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ดาฟังในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะเป็นการยกระดับนะคะในส่วนของศักยภาพของกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราโดยเฉพาะสนามนี่นะถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเป็นต้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะคะมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะรวมไปถึงรายการวูดบอลด้วยเช่นเดียวกันของอบจ.ภูเก็ตเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ

0: ึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2564

0: 0876217087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

หยิบจังหวะคึกคักคึกคักมาฝากคุณก็แล้วกันเนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังแก้วซาซ่าค่ะเปลี่ยนแนวเพลงกันบ้างเนาะแนวสตริงนะคะอาจจะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแนวสไตล์แบบนำมาโคเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองมาดูกิจกรรมงานวิ่งของลากูน่ากันหน่อยก็แล้วกันนะคะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการประชุมนะคะกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนหน้านี้พอสมควรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะอยู่ในส่วนของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด้วยมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026ค่ะปีนี้ก็ฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่นะฮะเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวที่จะมามีส่วนร่วมกับการวิ่งในครั้งนี้งานนี้สปอร์ตสปอร์ตนะฮะลากูน่าภูเก็ตมาราธอนพรีเซนต์เซตบายสปอร์ตสปอร์ต2026ประกาศกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ฮะในการครบรอบ20ปีในปีนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าก็เบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้มีนักวิ่งนะคะหลายทุกพื้นที่เลยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะคะลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์เขาบอกว่า Run Success นะคะในช่วงวันที่13และ14มิถุนายนที่ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตพื้นที่เดิมที่เขามีการปล่อยวิ่งกันทุกๆปีของลากูน่านั่นแหละค่ะในปีนี้นะคะมีความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลากูน่าภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเช่นเดียวกันถือได้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบของกีฬานะคะหรือว่าสปอร์ตอีเวนต์ดิสติเนชั่นด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างลากูน่าภูเก็ตก็จัดมาโอ้เรียกว่างานใหญ่ๆทุกๆปีนะคะปีนี้ก็คาดว่านะคะตั้งเป้าไว้จะมีนักวิ่งเนี่ยตบเท้าเข้ามาไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ในปีนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะ 2KM นะคะจูเนียร์รันเป็นการวิ่งสำหรับน้องๆเด็กๆนะฮะเบบี ประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะพร้อมกับเพิ่มรุ่นอายุการแข่งขันนะคะตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึง17ปีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักวิ่งรุ่นใหม่ๆนะคะเริ่มต้นกับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากสนามวิ่งในระดับนานาชาติพร้อมกับครอบครัวด้วยขณะเดียวกันนะคะยังคงรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปในประเภทมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยตอกย้ำแนวคิดด้านกีฬาครอบคลุมช่วงอายุทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงเขาบอกอย่างนั้นน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกับรายการนี้13และ14มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าในวันที่13เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการวิ่งระยะทาง2กิโลนะคะก็คือ 2KM Junior Run 5กิโลนะคะฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนอย่าง10กิโลท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของลากูน่านะคะขณะที่5กิโลนะคะก็จะมีการวิ่งผ่านบรรยากาศหมู่บ้านท้องถิ่นที่ถือได้ว่าก็จะมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าด้วยส่วนวันที่14เนี่ยสายแข็งว่าอย่างนั้น14มิถุนายนนะฮะช่วงของฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรค่ะโอ้โหผ่านทั้งพื้นที่ชุมชนบ้านดงบ้านดอนนะฮะผ่านเส้นทางการวิ่งทั้งทะลงทะเลนะฮะสวนยางสวนสับปะรดอย่างนี้นะฮะสัมผัสกับวิถีชุมชนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการวิ่งของลากูน่าในรายการนี้ด้วยนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับ phuketmarathon.com นะคะดูรายละเอียดกันได้เลยทีเดียวที่เว็บไซต์นะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook ของลากูน่าภูเก็ตมาราธอนค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่น่าสนใจไปกันต่อดีกว่าอีกหนึ่งเพลงเพราะที่มาฝากคุณกันสำหรับการเดินทางของเรากับ Spot Today

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน

0: 2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ตัดบทพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้า

าพนี้เป็นของพี่นิตยาบุญสูงเนินนะคะเจ็บนิดเดียวอยู่เวอร์ชันของสาวส้มโอที่หยิบมาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองนะคะในสไตล์โคเวอร์เพลงเพราะเอาละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆการแข่งขันแบดมินตันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นระดับนานาชาติเหมือนกันนะที่จะมาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะเขากำหนดมาแล้วเรียบร้อยกับ Toyota Phuket International Challenge 2026ค่ะในช่วงวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันที่ถือโอกาสจะส่งเสริมภาพลักษณ์เรื่องของด้านกีฬาให้กับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักแบดมินตันนะคะจากกว่า25ชาติด้วยกันเนี่ยที่เมื่อทราบว่าประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็ตอบรับเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เขามีการเก็บแรงกิ้งกันด้วยเนาะสำหรับนักกีฬาแบดมินตันนะคะใครที่ชื่นชอบก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะเพราะว่ามีนักแบดมินตันอย่างทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยนะคะก็จะมาวาดลวดลายกันด้วยนั่นเองนะคะที่สนามการแข่งขันโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้นะคะอันนี้ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งรายการนะคะก็คือการแข่งขันวูดบอลค่ะคุณผู้ฟังนะคะการแข่งขันกีฬาวูดบอลอบจภูเก็ต2569นะคะเขากำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่20และ21มิถุนายนนี้นะคะที่สนามวูดบอลของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นช่วงนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่10มิถุนายนเขาเปิดรับสมัครทีมกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะมีทั้งประเภทชายเดี่ยวชายคู่ผสมอายุ70ปีขึ้นไปอะไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะอยากรู้รายละเอียดก็กริ้งกลางไปเลยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะงานนี้ก็มีในส่วนของอบจภูเก็ตจัดขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของกรรมการนะคะผ่านมาจากชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นพันธมิตรเครือข่ายในส่วนของการจัดการแข่งขันรายการนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ไปที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะสำหรับฟุตบอลอบจภูเก็ต2026ค่ะ

ไว้ล่ำเวลานับถอยหลังกันไปเรื่อยก่อนที่จะส่งคุณฟังข่าวตัวชั่วโมงกันนะคะบ่าย 3:00 น. กับอีก 55 นาทีกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงก็แล้วกันอยากจะขอกำลังใจของทุกๆคนเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจเชียร์มี2รายการนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับการส่งตัวนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตเราเข้าร่วมการแข่งขันนะคะช่วงแรกเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้กันก่อน 27-30 พฤษภาคมค่ะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสนะฮะตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเราที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ชื่อรายการว่าโนราเกมที่จังหวัดพัทลุงนะคะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสไม่ว่าจะเป็นนักกีฬากรีฑาแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลหมากรุกไทยนะคะตะกร้อกอล์ฟเกตบอลแล้วก็คาราโอเกะนั่นเองนะคะไปแข่งขันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นเจ้าภาพอันนี้ในระดับประเทศนะคุณผู้ฟังนะ27-30 พฤษภาคมนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาอาวุโสของเราด้วยกันละกันส่วนการแข่งขันกีฬาอันนี้เองเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุนะคะขออภัยส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นนักกีฬาอาวุโสค่ะที่จะแข่งขันกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 8-14 มิถุนายนกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะชื่อว่าตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ทุกคนได้ส่งแรงใจแรงเชียร์กันอีกเช่นเคยส่งคุณไปกับเพลงพร้อมเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงและหน้าที่เราหมดแล้วนะคะขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้เจอกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9

0: เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
1: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันค่ะปฐมดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสวทนครศรีธรรมราชนะคะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะจะเป็นผู้ควบคุมเสียงและก็เทคนิคให้กับเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิรพรหนูรักผอ.สวทนครศรีธรรมราชนะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นะคะไปจนถึง 16:30 ค่ะโดยจะออกอากาศนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะผ่าน10สวทและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุไหงโกลกนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสารนะคะข่าวแรกค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะ25พฤษภาคม2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะก็ทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญมาสรุปได้4ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศแล้วก็การบินนะคะส่งเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการหารือค่ะกับเดฟนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสค่ะหลายบริษัทเลยก็มีความสนใจนะคะที่อยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะคะฝรั่งเศสเองก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะไทยแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เรามุ่งมั่นค่ะแล้วก็อยากจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณฝรั่งเศสนะคะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าการตกลงนะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศค่ะและประเด็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เดิมทีเนี่ยได้มีการฝึกเรื่องของCopterGoนะคะร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะจนประสบผลนะคะแล้วก็สามารถจะดำเนินคดีส่งกลับนะคะตัวผู้ต้องหารวมถึงการจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเรื่องของหลักอธิปไตยแล้วก็สันติภาพนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะการตัดสินใจเรื่องของการยกเลิก MOU 44นี่นะคะก
ก็มีเหตุผลมาจากเรื่องของว่าตลอดระยะเวลานะคะเกือบ25ปีนะคะเราไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะไทยก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลก็คือ UNCLOS แล้วก็ภายใต้การพูดคุยกันของทั้งสองประเทศแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนทางบกค่ะก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสค่ะปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ภารกิจในครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ26พฤษภาคมค่ะก็เรียกได้ว่าได้ไปหารือนะคะแล้วก็จะได้ยกระดับขับเคลื่อนเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการยกเลิก MOU 14ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะเมื่อวันนี้ค่ะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25พฤษภาคมปรากฏว่าผลตอบรับน่าพึงพอใจนะคะประชาชนตื่นตัวแล้วก็รีบสมัครกันนะคะรัฐบาลก็พอใจในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มีความพอใจนะคะกับระบบการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถึงกับล่มค่ะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกที่มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะก็พบว่ามีการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนโดยได้มีการขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมนะคะจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนนะสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะคะแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้แอปเป่าตังเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะเคยลบแอปออกไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งค่ะโดยผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้นะคะที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะที่ขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะคะแต่ว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้นะคะซึ่งก็กลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าระบบได้ล็อกนะคะสิทธิ์ของท่านไว้แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอดคล้องนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำหนดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของ1 นะคะว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่นะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะจากโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนเนาะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินรายเดือนนะคะจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะ
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยรัฐเนี่ยจะให้ 60% นะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะและหากจะใช้ให้เต็มวงเงิน 100% นะคะประชาชนก็ต้องเติมเงิน 40% ค่ะก็คือเดือนละ667บาทนะคะก็ย้ำค่ะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากใช้ไม่หมดเนี่ยยอดก็จะถูกตัดไปเลยนะคะไม่ได้จะทบไปในเดือนถัดไปเหมือนโครงการคนละครึ่ง plus รอบก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านฟังหาทุกท่านต้องใช้ให้หมดนะคะในเดือนนั้นค่ะแล้วก็4เดือนตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะคะตั้งแต่มิถุนายนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกท่านก็จะได้รับเงินนะคะเต็มวงเงินเนี่ยก็คือ4,000 บาทนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเติมร่วมเข้าไปนะคะ 2,667 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวนวงเงินเต็มนะคะ 6,667 บาทนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ย้ำนะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนายนค่ะก็1มิถุนายนเนาะก็เริ่มเติมเงินเข้าไปเลยนะคะคือถ้าคิดออกมาเป็นรายวันนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเติมเงินใช้ได้เนี่ยประมาณ134บาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็ประมาณ667บาทนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการก็อยู่ที่ 2,667 บาทค่ะก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้นะคะในส่วนของมิจฉาชีพค่ะท่านฟังค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าก็มาพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะก็มาหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะนำไปใช้ในการเปิดบัญชีม้าหรือว่านำไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนกันนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเห็น SMS แปลกๆนะคะหรือว่ามีคนทักไลน์มานะคะชวนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้ระวังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพกำลังระบาดหนักนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องย้ำค่ะว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าให้แอดไลน์ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลมิจฉาชีพนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะมีการทักมานะคะทางไลน์แล้วก็เร่งบอกว่าให้รีบกดลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกเนี่ยก็จะมากดดันว่าอาจจะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะขอเลข OTP หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะให้สังเกตแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่านฟังค่ะ OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่า กดลิงก์ SMS หรือว่ากรอกข้อมูลผ่าน LINE นะคะหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สดต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีประเด็นโซเชียลนะคะช่วงนี้ว่ามีการไลฟ์อนาจารนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือลิงก์ที่มากับไลฟ์พวกนี้นะคะมีการให้กดลิงก์ต่อไปนะคะบอกว่าถ้าอยากชมเนื้อหาที่เข้มข้นต่างๆให้กดลิงก์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการกดลงไปอาจจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการชมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะที่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะท่านฟังค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่โดนหลอกแล้วนะคะก็อาจจะต้องแจ้งความได้นะคะที่สายด่วน1441นะคะก็แจ้งความดำเนินการเลยนะคะท่านฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มุกมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับโครงการเลยนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านก็อยากที่จะนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่มีลูกหลานหลายๆครั้งก็อยากจะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันก็อา
าจจะหลงกลมุกมิจฉาชีพพวกนี้ได้ก็ถ้าฟังรายการของเรานะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะว่าลงได้เฉพาะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทั้งเท่านั้นสำหรับ SMS เนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งผลเท่านั้นนะคะของกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือลงทะเบียนใหม่นะคะจะมีการขึ้นว่ารอผลการพิจารณา3วันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่า3วันนะคะแล้วก็ผลก็จะมีการแจ้งผลตรงนี้นะคะไปที่ SMS นะคะของท่านว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบทางด้านของ SMS นะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเองนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครทักไลน์มาแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าหวังดีอยากจะช่วยลงทะเบียนให้ทางไลน์ขอข้อมูลหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ระวังกันเอาไว้นะคะท่านฟังขานี่ก็มาเตือนกันค่ะช่วงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เน้นย้ำว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคการบริการพวกสปาการเสริมสวยนะคะนวดต่างๆยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกท่านเรื่องของการค่าครองชีพรายวันระหว่างวันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของความสวยงามนะคะการนวดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารออนไลน์ก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงที่จะใช้โครงการได้นะคะก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงจนถึง23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้โครงการคนละไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้นะคะท่านฟังย้ำกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะโดยรายการในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะและควบคุมการผลิตโดยนางจิรพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ควบคุมเสียงและก็เทคนิคของเรานะคะขอบคุณพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านฟังยังสามารถติดตามรับชมรายการ5แยกข่าวได้เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการโดยสวทตะกั่วป่าค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหงปัทมดีเจิมสิริขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านครุกาบแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบต้นกระจุดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจุดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพลุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมันสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่า แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจุดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่300เป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: อุสปาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรน้ำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลูโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่กรอบป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติด ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
1: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
2: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปะกะศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
4: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันยาหาโรเจแวร์และชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุขไหนโกโลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กเล็กควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
10: นายประเสริฐจันทร์ธารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
11: พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่า

0: ถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
2: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ใจคุ้มครองคุณ
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: ูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจังหวัดภูเก็ตชื่นชมเยาวชนฮีโร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้แก่โจโจ้ทราเวลหลังช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทำ CPR จังหวัดภูเก็ตติวเข้มนายจ้างสถานประกอบการเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกวิธีความคืบหน้าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กว่า5ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนไม่ผ่านกว่า400,000รายพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: ี่คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวันนี้วันที่26พฤษภาคม2569นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตทางนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม2569นี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำชับข้าราชการทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักกฎหมายระเบียบและวินัยอย่างเคร่งครัดห้ามแอบอ้างชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไหว้พระสวดมนต์และยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน2รายได้แก่นายณภัทรเอมอ่อนรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตสำหรับประเด็นสำคัญที่มีการติดตามและขับเคลื่อนในที่ประชุมครอบคลุมหลายด้านทั้งการแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดการบังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระทำผิดการจัดการขยะต้นทางการแก้ไขปัญหาจราจรรวมถึงการดูแลสถานนักการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือทุกขภัยในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าในการปรับภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองติดตามสถานการณ์พลังงานสภาพอากาศและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตได้มีการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด้านทัวริสต์ตามแผนแม่บท10เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตชื่นชมเยาวชนฮีโร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบเกียรติบัตรให้กับน้องโจโจ้หลังช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทำ CPR วันนี้วันที่26พฤษภาคม2569ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายโจโจ้ทราเวลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาหลังได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หมดสติด้วยการปฐมพยาบาลและทำ CPR อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นวงกว้างทันทีจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายโจโจ้ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญมีสติปัญญาและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากนี้ยังเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นขยันกตัญญูและใช้เวลาว่างหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัวซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัวและสถานศึกษาแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีให้กับจังหวัดในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้เห็นความดีในครั้งนี้ควรมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายโจโจ้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการมีจิตอาสากล้าคิดกล้าทำและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันสะท้อนถึงคุณค่าของเยาวชนไทยที่มีคุณภาพและพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปจังหวัดภูเก็ตติวเข้มนายจ้างสถานประกอบการเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง วันนี้วันที่26พฤษภาคม2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครั้งที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนที่โรงแรมเดอะพาโก้ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐรวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหลายประเด็นสำคัญอาทิการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามระบบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์และการออกใบอนุญาตทำงานโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองปี2522การขออยู่ต่อการต่อลงตาวีซ่าและการแจ้งที่พักอาศัยและการรายงานตัวทุก90วันโดยวิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตตลอดจนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมถึงข้อมูลด้านการจัดทำและปรับปรุงธรรมเนียมประวัติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูจากที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจำนวนมากเพื่อรองรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะในตำแหน่งงานที่แรงงานไทยไม่นิยมทำประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชารวมถึงเวียดนามจำนวน 15,275 รายและมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานรวมทั้งสิ้น 122,781 คนแบ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 122,295 คนสัญชาติลาว 1,550 คนสัญชาติกัมพูชา209คนและสัญชาติเวียดนาม727คนพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์ กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะสมดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสหประชาชาติค่ะ
10: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
12: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเราเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgadonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: มาติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กว่า5ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนไม่ผ่านกว่า 400,000 รายวันนี้วันที่26พฤษภาคม2569กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัด60-30ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยจากข้อมูลสะสมณวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนและร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 24,439,670 รายลงทะเบียนสำเร็จ 18,322,038 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ 5,705,982 รายไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 411,650 รายร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ 498,056 ร้านค้าทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการกำหนดสามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2560นอกจากนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่และได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: าคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วันนี้นะครับรายการ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินนะครับก็มีเรื่องมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขายฝากแตกต่างกับจำนองอย่างไรนะครับการจำนองนะครับคือการนำทรัพย์สินนะครับไปประกันหนี้ไว้กับเจ้าหนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนขายฝากนะครับเป็นการทำสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาที่สามารถไถ่ถอนนะครับก็คือหรือว่าเป็นการนำสินไถ่ไปชำระเพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมานะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับคือจำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราของลูกหนี้นะครับส่วนขายฝากกรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยหรือผู้รับซื้อฝากเลยข้อดีข้อเสียของการจำนองและก็การขายฝากมันอาจจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับการจำนองอาจจะมองว่าต้องเป็นการจำนองต่อสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขมีกระบวนการตรวจสอบนะครับว่าลูกหนี้จะมีกำลังในการชำระเงินคืนไหมหรือต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆของธนาคารนะครับแต่การขายฝากนายทุนเนี่ยเขามักจะให้ทำการขายฝากได้โดยมีเงื่อนไขที่การตรวจสอบที่น้อยอาจจะน้อยกว่าธนาคารทำได้ง่ายกว่าได้เงินเร็วกว่านะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปเลยหากลูกหนี้ไม่สามารถมาไถ่ถอนได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยลูกหนี้ก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยสิทธิ์เด็ดขาดของที่ดินแปลงนี้จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยคือผู้รับซื้อฝากเลยแต่สำหรับการจำนองนะครับกรณีที่มีการผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จำนองให้กับเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะได้ที่ดินแปลงนี้ไปเลยไม่สามารถที่จะยึดไปได้เองจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายการจำนองเนี่ยจะบังคับจำนองได้ครับต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลซึ่งการที่ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทางศาลกระบวนการบังคับคดีเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ลูกหนี้ครับหรือผู้ยืมเงินเนี่ยมีระยะเวลาในการต่อสู้คดีหรือหาเงินมาชำระคืนนะครับให้กับเจ้าหนี้โอกาสที่ทรัพย์สินเนี่ยครับจะหลุดลอยไปเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแตกต่างกับการขายฝากเพราะฉะนั้นการขายฝากก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่ทรัพย์สินจะหลุดลอยไปมากกว่าหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องนำทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการจำนองไม่ว่าจะต้องเป็นการขายฝากก็อยากจะให้ตรวจสอบสัญญานะครับให้ดีนะครับอ่านสัญญาทุกข้อทุกบรรทัดนะครับหากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่มีที่ปรึกษานะครับอาจจะปรึกษาทนายความหรือหากไม่มีทนายความก็สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: หมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ิน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
2: 19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบ

0: ประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการเยียวยาสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
2: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
1: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรเกิดพันธศาสตร์ถ้าแท้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่ผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
4: นายจิรพงษ์เทพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการ ทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจ

0: ดับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
1: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
0: ขณะที่นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90 วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
2: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน2.9%ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90 วัน
3: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90 วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
4: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
3: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
7: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
6: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
9: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
2: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
13: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
19: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวซูรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้จังหวัดกระบี่นะคะในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะได้จะสร้างงบประมาณนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะพีพีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพนะคะรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างใน540วันซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายน2570นะคะก็เพื่อความเขาเรียกว่าความสะดวกสบายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในฝั่งทะเลอันดามันที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะซึ่งน้องฝนเองเนี่ยไปทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะสวยงามไม่เคยแบบทำให้ผิดหวังเลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เรานะคะก็คือเรื่องราวของเกาะพีพีนะคะก็คือใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำให้มากันสักครั้งนึงนะคะที่เกาะพีพีนะคะแล้วท่านจะรู้เลยว่าความสวยงามนะคะของทะเลบ้านเราเป็นปันปรือนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ก็ไม่เคยมีวัน

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนละกะทีมงานสวทกระบี่นะคะคงจะต้องจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569

0: 168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเท คโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับ

0: AI AI โดยนำหลักปณิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษัตริย์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลบทโทยุทธนาไทยภักดีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจัดจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
3: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมา าแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แควลัสซิโยของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกทัวร์นาเมนต์ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป3-2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงศ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
12: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอ่ะก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
11: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนารายงาน
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
14: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดี อยู่ที่เรา
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาราวครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่ไม่รู้ว่าเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกรงแล้วก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการหยั่งเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จะออกข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองแล้วก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เอ็งฟังง่ายๆเอ็งเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้า3ก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้ง3ก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่2ก็คือเสรีภาพก้อนที่3คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกลูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเอ็งเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยชัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกเนี่ยรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดวันอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นเขาพาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นพื้นดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยาดตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนนี่ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมนึงก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะนึงดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาทะมึงทึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

0: รบราไปก็เท่านั้น
1: ไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยเหยียวเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่า

0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
2: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60ต่อ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครั

0: ค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
2: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรร นมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่รับการจัดสรร นมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรร นมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี้
3: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐกล้าวอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อด้วยชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภควเวทและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูเอิบแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

คุณสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวทพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทีมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีขาจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงปานันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ฟังเพลงพรพรหมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
8: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่า

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อน

รับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตัวบังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่

จิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นน่ะคือสติพอเราฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะ

ือการที่เรามานึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดแล้วสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงจะมาเห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเอ้ยลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้โดยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญา

จิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นณจุดที่เราดูลมนั่นแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติที่ผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกใดๆผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลไปเนี่ยไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อไปมันก็เป็นสติต่อไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่ม

ื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำความเข้าใจการนำไปใช้งานที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของความขี้เกียจ

ไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเราจะเอาชนะข้อนี้ได้อย่างไรสโคปของสิ่งที่จะพูดในวันนี้จะไม่ได้รวมไปถึงคนที่เป็นซึมเศร้านะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะค่อยมาพูดกันในภายหลังในบางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังฆาตายไม่อยากทำหมดกำลังใจพลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนแต่แค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผ่านๆประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยจะมาฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำได้ทำได้มาไงก็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆเนี่ยนะหรือว่าคนนี้เขาชอบพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยนี่คือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงทุกฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรเน้นน้อยบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายฉันก็ไปแต่ถ้าจะให้ไปเองเนี่ยฉันไม่ไปบางคนเป็นเพราะข้างในเองจะมาอยู่มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนี่เราจะพูดทั้งสองแบบนะที่กลั่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าความขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งเอาอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแต่ทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันน่ะคนที่นอนทั้งวันอ่ะทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันน่ะสามารถทำได้อ่ะก็นั่นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็เนี่ยแหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ดับได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษถ้าจะพูดแค่นี้เนี่ยไม่รัดกุมทุกฝั่งเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างก็มีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะท่านผู้ฟังบอกว่าความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างท่านผู้ฟังมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหม

คือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแล้วทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำทำก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างนี้แต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้จะคงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์เนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยก็เห็นแต่โทษของมันเนี่ยไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงที่ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาไงที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยไงปัญญาไม่มากปัญญาสามในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าเออความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาละปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจจทุกขสัญญาชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตั้งหวังอันนี้จาใช่ไหมแปลว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอันนี้เจทุกเขสัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าฆ่าหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าฆ่าหัวคือเขาจะฆ่าแน่ล่ะแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่พระเจ้าข้านี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามท่านผู้ฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วอ่ะเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยด้วยอะไรด้วยความกลัวไงก็ถึงมีสำนวนไงท่านผู้ฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายลงมานี่มันไม่ออกแล้วเห็นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นภัยท่านผู้ฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมากความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นะเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นะเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้น
ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ธรรมมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกเขสัญญาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญาต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะอุทธานะสัมปทาอุทธานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับอุทธานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการดูฟังคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จจะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าหนาวนักร้อนนักหิวอยู่อิ่มแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะอย่างเงี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากนี่มันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมดคนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทธานะสัมปทาท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สัมปทีพรหมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถอะเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยอุทธานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้อัตถกถาในท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกนอนเนี่ยไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกเนี่ยเรียกว่าอนุทฐานะอุทฐานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วนี่การไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรมันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่แต่ถ้าจะไปห้องน้ำนะเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่เออพรุ่งนี้ทำงานเหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนนี่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่ไงนี่ขอใส่โน้ตนิดหนึ่งตรงฝั่งว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนี่นะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยคือร่างกายมันก็อ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเช่นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์ชาวที่อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการอุทธานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งอะตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน4ทุ่มรู้สึกตัวตี3ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้
ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของอุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสักสิบก้าวดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาเพราะนี่เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังที่เขาพูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อ

ันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกหายไหล่พึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานะสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างท่านผู้ฟังธรรมะที่จะพูดต่อไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างท่านผู้ฟังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างเนี่ยรับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะจากโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้นเขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจแล้วก็ป่วยแล้วก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมายาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ต้องเอาหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวมันก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจอีกโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วก็พอนี่คือไม่พอไงท่านฟังหัวข้อนี้ก็เรียกว่าปาทานิยังคะคือองค์แห่งการที่สมควรจะให้เกิดความเพียรให้เกิดกำลังใจหมายความว่าใครจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นมาสมมติยังไม่สำเร็จนะแต่คุณจะมามีกำลังใจให้เกิดความสำเร็จได้คุณต้องมี5อย่างเหล่านี้ปาทานิยังคะคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโอเคฉันอยากจะบรรลุธรรมอยู่แต่ขี้เกียจจังเลยโอเคคุณต้องเอาอันนี้ไปใช้คนที่จะทำการงานให้สำเร็จจะสร้างบริษัทจะทำเงินแต่เขาดู Facebook ก่อนเขาดู YouTube ก่อนเขาดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนขออ้างประจำเนี่ยไอ้พวกมีข้ออ้างประจำคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างค่ะอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้คำว่าทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจตรงหวังมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละก็แต่คุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงเอาแล้วจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมี3ส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้เดี๋ยวไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงฉันฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรือเอาทางธุรกิจก็ได้เฮ้ยธุรกิจนี่มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิฉันจะทำได้ไงก็ฉันยังทำไม่ไ
มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่าเฮ้ยมันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณธรรมนั่นแหละมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองแล้วเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้เออถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมมันแรงๆนะเฮ้ยคนหนึ่งเขาบรรลุทำได้คนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีได้คนหนึ่งเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนหนึ่งเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยทุกฝังไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามด้วยทุกฝังคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้สามอย่างนั้นระวังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะสองคือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความขยันมันเพียรเป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือองค์ง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิคืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วคือคนหนึ่งเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าแล้ววิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมแรงๆมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรท่านผู้ฟังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรตัมบูฟังสังโฆข้อที่สามคืออะไรธรรมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินี่คือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นที่ตัวเราข้อที่สองที่ไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมนี่คือสังโฆคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังโฆแล้ววิธีการมีไหมนี่คือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะพุทธโธธรรมโมสังโฆทุกท่านนั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะมันอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งบางคนจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นั่นคือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็พอเพียงสองขาเป็นไงอยู่ได้แบบหนึ่งขาเดียวอยู่ได้ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกก็เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาว่าทำไมปีใหม่ตั้งเป้าว่าฉันจะไปนั่นนี่ทำได้ขาเดียวนั่นนะเอาคนอื่นเขาก็ตั้งกันเขาสองขาก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละมันก็ได้แบบหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีคุณไปปฏิบัติธรรมมาโอ้มีกำลังใจมากเลยไปปฏิบัติธรรมละหนึ่งสัปดาห์ตัวกลับมาบ้านเป็นไงคือเก่านอนคือเก่าขี้เกียจคือเก่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดต่อไปที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเราเปลี่ยนศรัทธาเรามันหมดมันน้อยลงในประการแรกคือต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจแล้วมันจะมีกำลังใจไงทุกฝั่งกำลังใจมันจะลุกโผล่ขึ้นมาได้แต่มาอันที่สองในหัวข้อของประธานนิยังคะองค์แห่งการที่จะมีกำลังใจมีพลังในการทำความเพียรประการที่สองนั่นคือความไม่มีอาพาธมีอาพาธน้อยอาพาธคืออาการป่วยท่านผู้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะโอ้ทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันจะไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยท่านผู้ฟังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะในประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึง
เวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่เผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากท่านผู้ฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังไม่อารมณ์เสียแต่แก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตัวนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียว

คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนกว่านี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเลยมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหาลายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะต้องทำให้สำเร็จอ่ะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันเนี่ยนะก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำกิจอันนู้นอ่ะมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าด่าเลยเราต้องรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวตรงนั้นจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำ

ฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้ไงคนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่เขาจะไม่คิดงั้นนะเขาจะคิดว่าอุ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยอะไปงานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เขาอยากแค่นั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงมือทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่

ร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มๆตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้

กิจการงานของเราอ่ะเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดขึ้นมาเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่ก็ได้ประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระตั้งใจกับนี้ทุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดทุระไม่เกี่ยวกับฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดทุระขยะหล่นอยู่นี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้ปลูกทอดทุระแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเห็นจานมันไอ้นี่อยู่แล้วก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่แล้วก็เก็บก็บ้านเดียวกันน่ะอันนี้คือไม่ทอดทุระคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมยังมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เหยียบเป็นไงก่อนเดินทางโอ้จะต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นเนี่ยนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วเป็นไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนั่นแหละมันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดโอ้ถ้าเดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนไม่ว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วนี่ตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้ยังคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่เรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญสิ่งการงานที่เราทำไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะพอคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรเพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมากที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าพี่อาพาธนิดหน่อยเนี่ยแม้แล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเพียรไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องไงนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่า
เฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักๆจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะตูฟังมองคนละมุมเพราะอะไรเพราะด้วยจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งทุรังคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอ่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอ้เนี่ยไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจที่ OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะกูก็พูดให้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้หนักหรอกคนที่อยู่ในห้องก็เรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อยในประการที่4ของเรื่องประธานิยังคะที่พูดถึงอาพาธนี่คืออาพาธหนักนะอาพาธที่ถึงขนาดว่ามีสายระยงระยางเต็มไปหมดดังนั้นจะมาฝึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแต่ถ้าอาพาธนิดๆหน่อยๆแล้วคุณยังมีการปรารภความเพียรแบบไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระยังเอามาเป็นสาระในการทำความเพียรนี่ดีไงยังไม่ค่อยเป็นไรและในประการสุดท้ายของปัญญานี้อย่างครับคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งนี่คือประการที่5เรื่องของปัญญาในประธานิยังคะ5ประการตัวอีกครั้งนึงนะ1ศรัทธาพระเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดี3คือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและ4คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและ5นั้นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปัฏฐานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโพธิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของปัฏฐานิยังคะท่านผู้ฟังมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4ในประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทธานะสัมปทาเนาะประการที่2เราพูดมาคืออนิจเจทุกเขสัญญานะประการที่3เรามาพูดถึงเรื่องปัฏฐานิยังคะในประการที่3นั้นมี5ข้อเนาะส่วนในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปัฏฐานิยังคะวิมังสานั่นเองตรงฝั่งคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาดูฝั่งเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเพียรที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือ
องค์แห่งการที่จะเกียจคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองกันบ้างมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันเนี่ยที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้มันก็เรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นเรื่องของทำเครื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยมีสามองค์ประกอบท่านฟังมันไม่ใช่สี่ท่านสามนะยังไงนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งไงทุกวันโอ้นับเป็นหนึ่งเอาแล้วสองสามคืออะไรถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มีสองไม่มีสามเราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้งสองคืออะไรทุกวันคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นมาตั้งเอาไว้ซึ่งสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่คุณจะตั้งขึ้นไว้แล้วมันต้องมีอันที่สามด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละจะมาเชื่อมกับสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมามีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปเราไม่ได้ไปมองถึงความสำเร็จแล้วว่าฉันต้องเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งฉันต้องหารายได้เพิ่มฉันต้องลดความอ้วนเอามุมมองนั้นทำไมมันหายไปตอนแรกเห็นอยู่เพราะไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปปัญญาก็ตามความเพียรก็ตามที่เราตั้งไว้ว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จสิ่งนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมไอ้ตัวเชื่อมเพื่อมองไปคือสมาธิมันต้องมาด้วยในอิทธิบาทจึงต้องมีองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญไม่ใช่4ทั้งหมดไอ้ที่เราได้ยินมาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารวมเป็น1อันนี้ก็สำคัญแต่ไม่ใช่อย่างเดียวมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่สามคือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะไม่มีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไหร่มันก็ไปผิดทางมันจึงต้องมีเป้าอยู่เสมอสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนี่คือเป้าหมายความพ้น

ก็แล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ Affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงนี้ช่องว่างตรงนี้สำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไนนกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปลูกขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงเหมือนหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฟังเชือกนี้ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงแต่ผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเครื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบรเพชที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งๆนี้มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมากกำลังมาจากตรงไหนท่านผู้ฟังตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญผลคุณตั้งจิตไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าสิ่งที่ให้สำเร็จมันคืออะไรมันคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันโอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องผูกปัจจุบันเนี่ยหรือแก๊ปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาไนแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะๆอยู่แถวเนี้ยเกาะอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ไงผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เฮ้ยเรามีรายได้ทางนี้มีเงินเข้าทางนั้นเราจะมีอิสระทางการเงินเราจะมีฟรีดอมเขาก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นหรือคนที่จะลดความอ้วนอ่ะคิดถึงความมีสุขภาพดีคิดถึงความที่ว่าชีวิตจะดำเนินไปดีได้อย่างไรไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไปไหนทำอะไรก็ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นคนเรียนหนังสืออ่ะคนเรียนหนังสือก็จะสอบให้ผ่านข้อนั้นข้อนี้เพื่อเราจะได้หางานทำประเภทนั้นหรือไปที่นั่นต่อได้ในการที่เราสามารถกำหนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเพ่งไปที่สามัญญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไปอ่อนไปหมดกำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องผูกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แล้วเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีอิทธิบาทนะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทานสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษ
แม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ทุกฝั่งขอให้ทุกฝั่งจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
9: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
10: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.

0: ไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะอบอุ่น
1: ด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่หนึ่งเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะอาการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ 6:13 นาทีไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26พฤษภาคม2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดู

0: กันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นค่ะขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายปกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายปกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
1: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันโดยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมารูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170 ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างการและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2 ประเทศซึ่งจากการพบกับ ทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีแล้วก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสหภาพยุโรปขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
1: ค่ะเราท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของน้าแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
0: ค่ะเมดอินไทยแลนด
1: ์
0: นะก็ดีที่ได้ฟังแต่เด็กๆนะเพลงเนี้ย
1: เนาะ
0: ต้องดูซิว่านะมีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วนะเพลงนี้นะ
1: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนการเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
0: 25
1: วันนี้วันที่3
0: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
1: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4:00 ประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
0: ใช่ถือว่าเยอะ
1: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40% นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา17:00 นเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24ล้านคน น24ล้าน2แสนคนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะคะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
1: คะ
0: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะคะว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่
1: ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5สอเนาะเก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคสาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังค์เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
0: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไป ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
1: ื
0: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoithaiplus.th ค่ะ
1: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขออภัยค่ะไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
0: ตื่นเช้ามา
1: ก็ทยอยกันนะ
0: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
1: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
0: ์
1: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
0: โอ้ขอบคุณ
1: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วย โดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่าMade in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดอเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคเลยครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับ หรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: เ เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3 นาทีใช่ไหม
1: 3-4 นาที
0: ค่ะเรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6 รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1 ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวย้ำช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กโดยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขา